0: การสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ถึงตัวเล็กไหม
1: มันอย่างนี้แหละมันมาใหม่ไง
0: ไอ้ตัวใหม่เหรอ
1: จริงๆตัวใหม่ที่แบบ
0: มันไม่ได้มานานแล้วนะ
1: มัน คือเป็นเก้าอี้ที่หนุ่มอเมริกา
0: เก้าอี้ของอ
2: เมริกาเข้ารายการแล้วเหรอ
0: ยัง
2: ทำไมกาแฟเข้ารายการเร็วอย่างนี้ล่ะ
0: เราเปิดไมค์แล้วยัง
1: เปิดแล้ว
0: เปิดแล้วนะ
1: พร้อม3 2 1ไป
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
1: นี่จะจำชื่อรายการไม่ได้เลย
0: จำไม่ได้เลยตอนแรกดูรายการ The Ghost บ่อยเหลือเกิน
2: เอาความจริงอย่างแท้จริง
0: กำลังจะพูดเลยว่ารายการ
1: ว่า
0: The Ghost Radio
1: จริงเหรอ
0: ใช
1: ่ The Ghost Radio ทำไมถึงน้องคิดว่ารายการเราอะเหมือนรายการ The Ghost ได้ทั้งที่เราอะก็คือมนุษย์ทั่วไปอะ
0: คือจริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจริงๆเราจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยที่เห็นดีเจสอนได
1: ้
0: คือต้องเป็นคนที่ทำบุญเยอะ
1: ถูกต้อง
0: คือถ้าไม่ทำบุญเยอะเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นดีเจสอนได
1: ้จริงเหรอ
0: ใช
1: ่พูดถึงเรื่องเห็นผีเดี๋ยวจะจัดการมีเคยมีใครมีวิธีการเห็นผีแบบแปลกๆไหม
0: เห็นผีแบบแปลกๆ
1: เอ้าคุณผู้ฟังใครมีความเชื่อเรื่องนี้
0: ไม่หมายถึงว่าสมมุติเราอยากจะเห็นจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่าตัวเราอยากเห็นน่ะ
1: ตัวเราอยากเห็นจริง
0: ๆมีวิธีการไหนที่แปลกๆเนี่ยนะ
1: ดูจากแม่นาคพระโขนง
0: ต้องทำไง
1: ก็บอกว่า
0: ให
1: ้เขาอ่ะเอาหัวเราเนี่ยลอดหวังขา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเห็นผี
0: แล้วมีอะไร
1: อีกอย่างนึงตอนสมัยพี่เด็กๆอ่ะเขาบอกว่าให้เอาเท่ากระดูกอ่ะ
0: เท่ากระดูกของศพ
1: ใช่ก็คือหลังเมนอะแล้วมาเคลื่อนอะ
0: เคลื่อนปุ๊บนี่เห็นเลย
1: จริงอันนี้ก็เห็นสองคือเขาบอกว่าให้เอาไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือว่าน้องกาแฟเคยได้ยินไหมให้เอาขี้ตาหมาเนี่ย
0: น้องขี้ตาหมา
1: ขี้ตาหมาของสุนัข
0: ต้องเป็นหมาอะไรหมาพันสีดำหมาสีแดงหมาอะไรหมาพันไหนก็ได
1: ้เขาบอกว่าพันไหนก็ได้เขาบอกว่าเอาขี้ตาสุนัขเนี่ยมาป้ายตาเรา
0: แล้วเป็นไงเห็นไหม
1: แล้วจะเห็นผี
0: ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเคยลองสักอย่างหรือยัง
1: เอาจริงพี่เคยสมัยเด็กพี่เคยเอาหัวรอดหวังขาไปดู
0: แล้วเป็นไงเห็นไหม
1: ก็ไม่เห็นนะ
0: ไม่เห็นผมก็ว่าแล้วแต่วิจารณญาณบางคนอาจจะเห็น
1: เคยมีนะเคย
0: วันอะไรนะ
1: ไม่ใช่น้องกาแฟเคยเห็นไหม
0: คือผมไม่เคยเห็นนะคือเราอาจจะไม่คือเราอาจจะเอาจริงๆไหมคือบางคนเนี่ยผมเคยฟังเขาเรียกอะไรนักเล่าเรื่องผีเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างพี่คนหนึ่งที่เขามาเขาเคยโทรมาหาเราจำได้ไหม
1: จำได้
0: พี่คนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาก็เห็นเป็นคนปกตินะ
1: จริงเหรอ
0: คือในมาแบบรูปแบบคนไง
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันบล็อกนางวิภาวีก่อน
0: ทำไมนะ
1: เขาบอกวิธีการที่จะเห็นผีได้อีกอย่างนึงก็คือให้เข้ามาในช่องเพจเสียงจากทหารเรือค่ะจะเห็นว่าเป็นผีเนี่ยแต่งกายหยาบมีผมสั้นที่ชื่อว่าดีเจสอนเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอฉันคือมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะฉันไม่ใช่ผีค่ะ
0: ไม่นะเข้าไปดูเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อน
1: นางวิภาวีนางร้าย
0: ว่าต้องให้แบบว่าถ้าน
1: างออะไรเน
0: ี่
1: ย
0: นี่เขาไปต่างประเทศมานะ
2: นางไปเที่ยวเนาะ
0: นี่นี
2: ่เที่ยวอะไรอ่ะเที่ยวเมืองย่างกุ้งหรือเปล่าน
0: ี่นี
2: ่อะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยวิภาว
0: ี
2: เติมสายทอง
0: ไปที่บ้านเกิดพี่มาน
2: างไปจีนมาเหรออ
0: ืมบ้านเกิดพี่
2: สภาพนางไม่น่าเที่ยวจีนค่ะ สภาพเธอน่าจะได้แค่เที่ยวแค่เมืองเมาะลาโมงอยู่แถวๆนี้แหละ เธอไม่มีสิทธิ์ไปที่อื่นนะยายวิภาวี
0: เออ
2: ไร้กาดบอกว่าถ้าอยากเห็นผีต้องมาเปิดเสียงจากทหารเรือเนี่ยเราต้องเห็นชั้นเนี่ย
0: ผมสั้นด้วยนะ
2: แล้วจะจัดการเจออย่างแท้จริงน้องกาแฟไม่เคยได้ยินเหลือว่าต้องทำยังไงถึง
0: คือเราเคยได้ยินคือเรื่องอ่างวางขาเนี่ยรอดวางขาเคยได้ยินส่วนไอ้ป้ายตานี่ไม่เคยนะ
2: ดีเจสอนยืนทำไมคะฉันยังไม่ได้ยืนกับกาแฟค่ะมันไม่ยอมยืน
0: ผมนอนอยู
2: ่สำหรับดีเจสอนไม่ต้องเห็นแล้วค่ะแค่ส่องกระจกเนี่ยก็เห็นแล้วคุณลุงนภาเดี๋ยวฉันจะบล็อกเธออีกคนนึงอย่าทำไมเรื่องเห็นผีไม่ต้องมาเกี่ยวกับฉันค่ะฉันแค่บอกว่าวิธีนะวิธี
0: ทำไมพี่ประทุมจันทร์งามบอกว่าน้องกาแฟตัวเล็กจัง
1: เออ
0: คือประเด็นเนี่ยเขาก็รู้มานานเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ทำไมยังมีคำถามที่ว่าน้องกาแฟตัวเล็กจัง
1: ตอนนี้พี่เอาน
0: ี่ขนาดเอาเก้าอี้เสริมขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ฟังคือนี่เสริมขึ้นมาอีกนะ
1: นี่กับกาแฟลองลุกขึ้นยืนนี่เกือบเท่าพี่ที่นั่งเลยอะ
0: บูลลี่นะเราอะ
1: เราพี่ไม่ได้บูลลี่
0: ไม่ใช่เราอะก็บอกแล้วอย่าไปกินนมควายเยอะ
1: ก็นี่แหละคือปัญหาหลักเลยล่ะที่เด็กไทยอ่ะไม่ค่อยกินกันก็คือนมของควายน่ะถ้ากินนมควายเนี่ยจะตัวแบบพี่เลยแหละบอกเอาไว้ก่อนเลยเอาพูดเรื่องเห็นผีใช่มั้ย
0: ยังไม่จบ
1: ยังไม่จบ
0: อยากจะทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีวิธีการไหนที่บางคนเค้าอยากจะแบบเค้าเรียกอะไรอยากจะท้าลองอ่ะท้าพิสูจน์ว่าท่านจะเห็นมั้ย
1: มันมีคนนะ
0: แต่ยังพี่ผู้ฟังที่นักเล่าผีเค้าก็บอกว่าบางคนเนี่ยเค้าไม่ได้มาแบบรูปแบบไอ้น่ากลัวนะคือมาเป็นกายปกติเนี่ยเป็นคนปกตินี่แหละ
1: จริงเหรอ
0: คือเรามองสมมุติอะมองอาจจะมองดีเจสอนสมมุติว่าผมเป็นผีเงี้ยพี่มองผมเนี่ยแต่จริงคืออาจจะเป็นคนก็ได้แต่ว่าจริงเขาเป็นผีไง
1: เฮ้ยจริงเหรออ
0: ืม
1: มาแบบกายหยาบอย่างนั้นเหรอ
0: มาแบบกายปกติสิไม่หยาบสิ
1: จริงเหรออ๋อเป็นกายแบบปกติเหรอ
0: มาแบบคนนี่แหละเออแต่เราก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมว่าผีไม่ผีใช่ไหมล่ะ
1: จริง
0: เออเพราะบางทีคนมันก็กลัวน่ากลัวกว่าผีนะ
1: จริงอันนี้เรื่องจริงเออเอาวันนี้คุณผู้ฟังครับรายการในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าทุกวันอังคาร
0: วันอังคารนี
1: ่น้องกาแฟจะต้องมาวันอังคาร
0: เหนือพอดีช่วงนี้ภารกิจเยอะ
1: เออ
0: ก็อย่างที่วันนั้นก็
1: ได้แจ้งไว้แล้ว
0: แจ้งไว้ที่เราไปมีตติ้งกัน
1: ไปมีตติ้งกัน
0: ก็ทุกศุกร์เสาร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปซ้อมริ้วขบวน
1: ถูก
0: นะฮะริ้วขบวนหลายๆคนอาจจะงงริ้วขบวนพายเรือเหรอบอกไม่ใช่มีภารกิจอีกนะฮะเป็นเลี้ยวขบวนยิ่งใหญ่จริง
1: ๆน้อง
0: ต้องบอกยิ่งใหญ่จริง
1: ยิ่งใหญ่เลยนะ
0: ยิ่งใหญ่อลังการจริง
1: ๆเออ
0: ไม่ใช่ว่าจะมีทุกปี
1: เขาบอกว่าคาดผมแล้วดูน่ารักกว่า
0: ลองดูดิอุ้ยเหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูดิ
1: จุดนี้นี่พร้อม
0: ไม่เหมือนเลยนะพี่เหมือนเลยนะ
1: เหมือนอะไรน้อง
0: เมื่อเช้าเนี่ยผมขับรถผ่านมาที่ไซต์งานก่อสร้างอ่ะแล้วที่พี่ทาแป้งตรงนี้หน่อย
1: น้องเคยทำมีปะน้องเคยมีผมยาวปะ
0: เคย
1: เอาจริง
0: ๆก็ผมยาวอย่างนี้เลยแบบแสกกลางเมื่อก่อน
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: แล้วเวลาสะบัดผมน้องสะบัดยังไง
0: ก็คือมีที่คาดผมด้วย
1: คือผู้หญิงในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่เห็นเวลาแบบเหมือนเอาปล่อยไว้ผม
0: เ
1: น
0: ี
1: ่ยแล้วเวลาจะเอาผมไปด้าน
0: สะบัดเนี่ย
1: ชอบแบบอย่างนี้กันไม่โอเคเลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้ต้องสะบัด
1: มันต้องอย่างนี้
0: อ๋อเออเป็นกุลสตรีไทยโอเคป่ะแล้วก็หมุนกลับมาอืมเป็นไงคอเป็นไงมะ
1: เจ็บ
0: เออ
1: มันต้องอย่างนี
0: ้ไม่จริงต้องอย่างนี้ใช่ไหม
1: มันต้องอย่างนี้เพื่อความสวยงาม
0: สวยงาม
1: น้องกาแฟ
0: แล้วก็เป็นกุลสตรี
1: ใช่
0: ใช่ไหมเราจะมาแบบปุ๊บๆ
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ไหนขอมาอีกรอบสิ
1: พอแล้วแหละรอบเดียวพอเจ็บหัวหมดแล้ว
0: เอ
1: ออ้าววันนี้คุณผู้ฟัง
0: กาแฟเสียงเบา
1: ฮะยังเสียงเบาอีกเหรออ้าว
0: เบายังไงเนี่ยเราเทส1 2 3 4
1: ไม่เบานะ
0: เออ
1: ก็หนักอยู่นะอ้าวเดี๋ยวไปมีหลายคนรีเควสมากาแฟ
0: ว่าอะไร
1: เมื่อเช้านะพี่เห็นน่ะไม่มีอะไรนะไม่รักอย่าบูลลี่ค่ะ
0: ไม่รักอย่าบูลลี
1: ่ไม่รักอย่าบูลลี่ค่ะ
0: เอาอีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้วค่ะเอออีกสักรอบนึงอ้าวน้องกาแฟใส่หูฟัง
0: ย
1: ามเช้าคือเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในอัลบั้มที่เท่าไหร
0: ่ไม่เลยคือหูฟังนี่ยังไงเขาคือยังไงงบหมดหรือยังไง
1: ใส่หูเดียวพอง
0: บหมดนะ
1: ใส่หูเดียวพออีกตอนนี้งบคือมีปัญหา
0: โอเค
1: เออน้องกาแฟใส่หูเดียวพออ
0: ีกหูนึงอ่ะ
1: อีกหูนึงคุยยังไง
0: ได้อยู่เนี่ยไหม
1: คือเพลงนี้ตอนนี้อยู่ระดับไหนตอนเนี้ย
0: ระดับ S
1: ระดับ S คือ
0: S M L อ่ะ
1: ถ้ามี S M L X L อ่ะ
0: เ
1: ราอยู่ใน S นะ
0: S S
1: S S ก็คือระดับสูงกว่า
0: สูต่ำสุด
1: น้องกาแฟไม่พูดเรื่องเพลงของเราเป็นแบบนั้นล่ะ
0: พูดเล่น
1: คือตอนนี้คุณผู้ฟังครับเพลงไม่รักอย่าบูลลี่ตอนนี้ดังมาก
0: ดังๆ
1: เอามาเล่นใน TikTok กันเต็มไปหมดเลย
0: อืมพี่ดูฟังผิดเพลงมั้ยเนี่ย
1: ฮะ
0: ฟังเพลงอื่นเปล่า
1: อะไรนะ
0: จำผิดหรือเปล่า
1: ก็เพลงไม่รักอย่าบูลลี่ไงน้องกาแฟ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่เพลงน้องกาแฟตอนนี้มีคนเอาไปเล่นใน TikTok เต็มไปหมดเลย
0: จริงเหรอ
1: แล้วล่าสุดเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: เจ้าของก็จะมีการประกวดด้วยนะ
0: เจ้าของอ่ะ
1: ถ้าหากว่าใครแบบเอาไปเล่นแล้วคนดูเยอะอ่ะคนนั้นก็จะได้รางวัลหน้าน้องกาแฟจริง
0: หนูหาหูฟังก่อน
1: พร้อมนะคือคุณผู้ฟังยอดวิวสูงมาก
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: ตอนนี้มาเป็นหลักล้านแล้วว่า
0: ใช่เหรอ
1: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันคือนั้นที่เราร้องกันอ่ะอยู่แค่หมื่นต้น
0: ๆหมื่นกว่า
1: เพื่อนทิ้งเถอะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยพี่สัญญาเลยพี่จะเปลี่ยนให้ใหม
0: ่สัญญานะ
1: จริงๆพี่สัญญา
0: สัญญาเมื่อสายัน
1: มีสัญญาแต่ไม่ต้องสายันก็ได
0: ้โอเคป่ะ
1: นะ
2: พร้อมนะ
0: หมอพร้อม
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังพร้อมไหมถ้าหากพร้อมแล้วนะเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องกาแฟกับเพลงที่มีชื่อว่า
0: ไม่รักอย่าบูลลี
2: ่เพลงนี้ได้เพลงนี้ได้เขาเรียกอะไรเพลงนี้ได้
0: รางวัลได้รางวัลด้วย
2: ได้รางวัลไหม
0: ได้รางวัล
2: เพลงนี้ได้รางวัลนักบินเมฆลาน
0: ักบินเมฆลา
2: คือไม่มีใครสามารถเทียบเทียมกับเพลงนี้ได
0: ้เหร
2: อพร้อมนะ
0: พร้อมนะโอเค
2: ถ้าหากพร้อมแล้วเพลงที่มีชื่อว่า
0: ไม่รักอย่าบูลลี
2: ่ใครแต่ง
0: อาจารย์จินนี่ภูไทย
2: จินนี่ภูไทยคำร้องทำนอง
0: จินนี่ภูไทย
2: ทั้งหมดเลยเหรอ
0: ทั้งหมด
2: สงสารแกนะพร้อมไหมน้องกาแฟ
0: เขาเป็นระดับนักแต่งเพลงยอดวิวพันกว่าล้านนะ
2: จริงเหรอ
0: เราก็รวมรวมอ่ะ
2: เป็นพันกว่าล้าน
0: เป็นพันนะพันล้านนะ
2: เราเป็นร้อยเพลงนะกว่าจะได้เขาอะ
0: เป็นพันเพลง
2: เอาเป็นพันเพลงอะ
0: เออ
2: แล้วกาแฟเอาไว้ดีนะน้องนะ
0: ก็บูลลี่อ่ะ
2: แล้วดีรายการเราเนี่ยเป็นรายการดับหนึ่งของประเทศแล้วน้องกาแฟจะมาร้องมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะ
0: ได
2: ้พร้อมนะถ้าหากพร้อมป้ายกลางอ่ะมาแล้ว

0: ับป้าอย่างน้อยอย่าครับ
1: โอเค
0: ได้เลยโอ๊ยลืมเนื้อความรักที่ไรค่ะกลับไปทำใจและไม่ให้เธอได้เห็นเมื่อกี้นี่เนื้อไปไหนอ่ะ
1: เราว่าน
0: ี่เพลงใครเนี่ย

0: เนี่ยคือเพลงอย่างแท้จริง
1: ไม่รักอย่าเลยนะ
0: น้องน้องลองร้องตอนใหม่ดิลองร้องตอนท่อนจบอะอย่าบูลลี่กันเลยฉันขอร้องอ่ะ
1: อย่าบูลลี่กันเลยฉันขอร้อง
0: ไม่ได้อ่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: ไม่ได้ไม่ได้คือท่อนจบน้องกาแฟไม่สามารถเอาความรู้สึกของเพลงเนี่ย
1: เข้ามาดูเข้ามาดูหรือเข้ามาทำอะไรกัน
0: มาเตรียมด่าครับ
1: ด่าทำไม
0: เตรียมด่านักร้องคือน้องน้องลองต้องคือเอา
1: เขาบอกว่าอยากฟังเวอร์ชันดีเจสอน
0: คือการร้องของน้องกาแฟอ่ะเป็นการร้องที่ธรรมดามันเลยทำให้เพลงเนี้ยมันไม่เกิด
1: ไม่เกิดนะ
0: น้องกาแฟดูพี่นะอย่าบูลลี่กันนะ
1: เฮ้ย
0: นะแค่คำว่าอย่าบูลลี่กัน
1: โอ้ยแค่นี้นะ
0: แค่นี้อย่างเดียวคนอึ้ง
1: ค่ะแต่เมื่อกี้มีคนผู้ฟังบอกว่า
0: ว่า
1: แล้วบอกว่าไหนไหนบอกจะขอแค่สองคำแล้วทำไมถึง
0: อย่าบูลลี่อย่าบูลลี่อย่าบูลลี่มันสามคำคือน้องกาแฟเวลาร้องท่อนจบอะอย่าบูลลี่กันเลยฉันขอร้องเนี่ยคือลูกคอพี่ไม่
1: ว
0: ่
1: า
0: แต่ปัญหาคือการที่เราจะแบ่งอะอย่าบูลลี่กันเนี่ยค่ะอย่าบูลลี่กันสี่ประโยคเนี่ยสี่คำเนี่ยเลยฉันขอร้องสี่คำเนี่ยจังหวะสี่คำสี่คำเนี้ยถ้าหากเป็นนักร้องที่มีคุณภาพอย่างพี่เนี่ย มันจะต้องมีการร้องเพลงให้มีความวกวน
1: อ่ะร้องไง
0: อย่าบูลลี่กันนะจ๊ะเลยฉันขอร้องเนี่ย
1: เหรออ
0: ย่างเงี้ยแล้วจะเป็นนักร้องที่อันดับหนึ่งยอดวิวเยอะ
1: เดี๋ยวโทรหาจันยินนี่แป๊บหนึ่งโทรหาจันยินนี่แป๊บ
0: คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้น้องกาแฟคุณกาซินีบอกข่าวแรกมากี่โมงคะเธอนานๆน้องกาแฟมาทีเราก็อยากให้น้องกาแฟร้องเพลงให้ได้ฟังอ่ะ
1: เอาจริงไหม
0: ฮะ
1: ยิ่งร้องยิ่งลืมเนื้อหมดแล้วเนี่ย
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: คุณกิ๊กเขาว่าไงอ่ะตอนแรกไม่อยากบูลลี่แต่พอดีเจสอนร้องรู้สึกอยากบูลลี่ค่ะเธออย่ามาพูดจาอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะฉันก็ต้องการให้น้องกาแฟเนี่ยร้องเพลงให้เธอฟังเพราะว่าเพลงอ่ะเพราะ
1: คุณนัทบอกนะคุณนัทแบตเตอรี่บอกว่
0: า
1: คนไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยแต่สอนนักร้อง
0: เอ้าไม่ได้หรอกน้องกาแฟคือพี่อ่ะเป็นนักร้องเก่าน้องกาแฟก็รู้อยู่เพลงที่พี่ร้องอ่ะกินข้าวบ้านเธอเห็นมั้ย
1: เป็นไงล่ะ
0: ยอดวิวตอนนี้ถล่มทลายช่องโดนปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่องถึงก็หนักอ่ะช่องโดนปิดน่ะ
1: ช่องโดนปิดนี่โดนรายงานเลยเหรอ
0: โดนรายงานเลยคือคนไปกดไลค์เยอะคนกดไลค์เยอะ
1: กดไลค์เยอะ AI เลยจับว่าเอ้ยมีพิรุธ
0: ถูก
1: ก็เลยแบบโดนปิดช่อง
0: นี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงที่พี่อ่ะไม่ไปอยู่กับครูสลาง
1: ั้นทำไมเราใส่เสื้อนี้มาล่ะวันนี
0: ้ก็วันนี้ต้องพายเรือ
1: วันนี้เราซ้อมนี
0: ่วันนี
1: ้ซ้อมใหญ่ใช่ไหม
0: เอาประชาสัมพันธ์กันหน่อยก่อนเลยแล้วกันไหนๆน้องกาแฟมาแล้วก
1: ็
0: วันนี้จะมีการซ้อมพายเรือพระราชพิธีซ้อมย่อยเป็นครั้งที่5
1: ครั้งที่5นะ
0: ใช่วันนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่เดินทางจะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
1: อาจจะต้องเดินข้าม
0: ไปเดินข้ามทำไมล่ะไม่ใช่เป็นคนเหาะอยู่คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมีแค่ครึ่งวันนะครับ
1: ครึ่งวัน
0: ครึ่งวันสามารถที่จะสัญจร
1: สัญจรได้แต่พอครึ่งวันบ่าย
0: พักบ่ายไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้แล้วคือเราจะปิดหน้าน้ำ
0: ถูกคุณรู้ฟังครับสองแม่น้ำเจ้าพระยานะวันนี้ทหารเรือจะมีการซ้อมนะครับใครที่สนใจอยากจะชมความสวยงามของขบวนเรือวันนี้ยังแบบไม่ได้แต่งเต็มนะ
1: ยังไม่จัดเต็ม
0: ยังไม่จัดเต็มคุณรู้ฟังแต่ทหารเรือเราพร้อมเพลียงเสียงดังเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปคุณรู้ฟังครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยเนาะ
1: ได้เลย
0: นะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วย
1: ก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะฮะใครที่สัญจรเขาเรียกอะไรสัญจรทางน้ำนะฮะก็นั่งรถเมล์ไปก่อนเนาะอ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
1: อ้อมสะพานอะไรก็ไป
0: ใช่ใช่เนาะพูดถึงน้องกาแฟได้เคยพายบ้างหรือยัง
1: ยังเลย
0: ยังไม่เคยพายใช่ไหม
1: ยังเลย
0: อ่ะถ้างั้นมาขับเหพี่ก่อน
1: อีกแล้วเหรอ
0: เคยยัง
1: เคยฟังแล้วนะ
0: เคยขับหรือยังเคยขับเหยัง
1: พี่อ่ะยังพี่เคยขับแต่ผมยังแต่ว่าต้องสอนมาสอน
0: มาสอนน้องกาแฟยังขับเหของเรือไม่เป็นหรอ
1: ยังเลยยังไม่เคยเลย
0: เอาบทง่ายๆนะ
1: โอเคอ่ะ
0: สุพรรณหงชะน้องชะ
1: ชะ
0: คือพี่เนี่ยเสียงมาเพราะแล้วน้องก็ต้องออกคำว่าชะเนี่ยเป็นเสียงของทหารเรือ
1: โอเค
0: แล้วชะ
1: นะโอเค
0: แล้วเบาเสียงก่อนสุพรรณหงษ
1: ์ชะ
0: ทรงพวงหอย
1: ชะ
0: เนี่ย
1: ชา
0: เออเอาใหม
1: ่เอาใหม
0: ่สุพรรณนาหง
1: ชา
0: ส่งผู้หอย
1: ชาง
0: ามชดชอยลอยลังสิน
1: ช้า
0: ไม่มีช้าค่ะ
1: อ๋อไม่มีเลย
0: ให้
1: โอเคให
0: ้น้องต้องลากนิดนึงให
1: ้โอเคให้
0: ไปเปิดประตูแล้วก็ออกไป
1: เอาก็ปิ้วไปลากอ่ะ
0: ไม่ต้องลากยาวค่ะ
1: โอเค
0: ฝีปลายหัวใจวายค่ะ
1: โอเคอ่ะให
0: ้
1: โอเค
0: เพียงหงยังไม่จ้าค่ะตอนนี้คือคนเหตุเสียงหายเอาไม
1: ้โอเคอาจิบน้ำก่อนไหม
0: อาจิบน้ำ
1: อาจิบน้ำก่อนโอเค
0: คือท่อนสูงอะมันค่อนข้างคือพี่ไม่อยากหลบเสียงคือถ้าหากเป็นพนักงานเหตุทั่วไปเขาก็จะหลบเสียงเขาจะร้องว่าเพียงหงแต่พี่ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: ถ้าพี่เนี่ยคือพี่เป็นภาษาไทย

0: ไม่ต้องแล้ว
1: รอจังหวะรับ
0: เออรอจังหวะรับโอเค
1: เพียงองค์ทรงพรมมันทรงพรมมินลินลาดเลือนเตือนตาชมอ้าวเฮ้เฮ้อ้าว
0: ยังไงต่อ
1: เฮ้

0: เ
1: ออ๋อเป็นอย่างนี้เอง
0: น้องร้องไม่มีคำว่าเออ่ะมันไม่ออกเสียงฮอนกฮูกนาคา
1: ฮอนกฮูก
0: เออ
1: ฮอนกฮูกยังไม่ตื่น
0: ยังไม่จะเอาใหม่อีกบทนึงอีกท่อนนึง
1: อ่ะไป
0: นาวาน
1: าวา
0: ชะแน่นเป็นขนาดชะ

0: ให
1: ้เออเยี่ยม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: เรือ
0: น้ำน้ำน้ำ
1: น้ำคือจังหวะเรือริ้วต้องขึ้นสูง
0: ต้องกินน้ำ
1: ต้องสูง
0: ต้องกินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนโอเคปวดฉี่ยังปวดฉี่ยัง
1: ยัง
0: ไม่ปวดนะ
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วต่อ
1: เรือ

0: อง
1: อ้าว
2: อะไรต่อ
0: เฮ้ดิเฮ
2: ้เฮ
0: ้
2: เฮ
0: ้เฮ้เฮ้
2: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้
0: เฮ้เฮ้เฮ้เฮ
2: ้เฮ้เฮ้เฮ
0: ้เฮ้
2: เฮ
0: ้
2: เฮ้เฮ้เฮ
0: ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
2: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เขาเรียกอะไรนะ
0: มันก็ต้องมีสะกดจิตคนให้ได้
2: คนสะกิดสะกดจิตคนฟังด้วยสะกดจิตคนพายไหม
0: เออ
2: คนพายหลับเลยไหม
0: คนหนึ่งร้องอีกคนหนึ่งร้องเพื่อ เดี๋ยวฉันจะจัดการเธอ
2: คนหลับคนขับรถหลับแล้วหลับสบาย
0: คือวันนี้ทุกคนจะได้ฟังเสียงเหตุ
2: คือนี่สดๆเลยเหรอ
0: สดๆเลย
2: สดๆในแบบ
0: คือหลายคนถามว่าเสียงเฮอยู่ที่ไหน
2: เอออยู่ตรงไหนตรงนั้น
0: เสียงเฮอยู่บนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
2: อ๋ออนันตนาคราช
0: เขามีพนักงานเฮถึง2คนเลยนะ
2: แล้วเขาใช้ไมค์ไหม
0: ใช้ดิน้อง
2: ใช้ไมค์
0: นะใช้การกระจายเสียงในเรือ
2: ใช้เสียงใช
0: ้อ๋อใช้แบบไมค์แล้วก็มีการกระจายเสียงในเรือ
2: ทุกคนจะต้องได้ยินหมด
0: ทุกคนได้ยินหมดสองฝากฝั่งก็ได้ยินหมดเสียงที่พนักงานเฮรับเนี่ยฮ่าให้
2: ใครเป็นคนอ่ะใครเป็นหน้า
0: ฝีพาย
2: จากเรือไหน
0: ฝีพายไม่มี
2: เหร
0: อฝีพายเสียงดังทั้งสองฝากฝั่งเลยนั่นแหละน้อง
2: ทุกลำเลยเหรอ
0: เออคุณธีรยุทธบอกว่าขอโทษด้วยนะครับข่าวมากี่โมง
2: ก็เนี่ยข่าวนู่นน่ะ
0: เดี๋ยวฉันจะจัดการนะฉันก็บอกอยู่เนี่ยเริ่มต้นข่าวเนี่ยข่าว 100% น่ะ
2: เออ
0: เออเอาอีกสักข่าวก็ได้
2: โอเค
0: นะก่อนที่เราจะเบรกกี่โมงเนาะ
2: ฮาย
0: เจ็ดโมงสามแปดเราต้องเบรกแล้วแหละ
2: ไม่เออเดี๋ยวผมลืมบอกนะเนี่ย
0: ว่า
2: เดี๋ยวต้องไปก่อน
0: จริงเหรอ
2: ไปเข้าเวร
0: จริงเหรอน้องกาแฟมีเวรเหรอ
2: มีเข้าเวรมีเวร
0: จริงปะ
2: แต่สักเดี๋ยวเจ็ดโมงห้าสิบห้าสิบห้า
0: เอาถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ได
2: ้เข้า
0: ถ้างั้นอ่านมาเบรกหนึ่งก็แล้วพักเลยแล้วน้องกาแฟก็ไปเข้าเวร
2: ยังได้อยู
0: ่ได้อยู่อ
2: ่
0: ะ
2: ได้อยู่นิดนึง
0: ได้อยู่นะถ้างั้นเราพักกันแล้วก่อนแล้วก็รับสายหน้าไม้นะ
2: ได
0: ้เอาโอเค
2: โอเค
0: แล้วเราได้ข่าวไหมวันน
2: ี้ได้แล้ว
0: ได้แล้วใช่ไหม
2: เฮเรือเฮเรือ
0: ใช่ไหม
2: เรือพระราช
0: พิธีคือถ้าหาว่ามีใครบอกว่าเราไม่ใช่รายการข่าว 100%
2: บล็อกก่อน
0: เราติดจัดการให้หมดนะ
2: บล็อก
0: คุณผู้ฟังขอ1 สายหน้าใหม
2: ่
0: หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
2: ์024757675ครับ
0: เบอร์นี้เบอร์ดีนะ
2: เบอร์ดี
0: 024757675
2: แต่โทรไม่

0: ถ้าหากว่าเสียบปุ๊บจะมีเสียงคนโทรมา
1: เสียงแบบไหน
0: แบบนี้ไม่มีคนโทรอ้าวอย่างนี้มีคนโทรเราก็ชักออก
1: ชักออกเลย
0: ชักออกเลย
1: คือตัดสายเขาทิ้ง
0: ตัดสายเลยหมั่นไส
1: ้หมั่นไส
0: ้คือยังไม่ได้โทรมาเลยโทรมาเลยยังไม่ได้โทรมาดันโทรมาเนี่ยมีปัญหานะ
1: มีปัญหานะ
0: แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะโทรมาขอหนึ่งสายหน้าไมค์หนึ่งสายหน้าไมค์นี้ดีเจสอนจะส่งลิงก์ไปให้คุณต้องเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้มาจอยกับเราถ้าหากเปิดไมค์เปิดกล้องไม่ได้ไม่ต้องโทรมาค่ะ
2: คร
0: ับ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
2: ์024757675ครับ
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วนะโทรมาเลยนะ
0: โทรมาเลย

0: 7:44 น.กลับมาพบกันกับเนวิถามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า
1: 70ปี
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: โอ้โหยังเป๊ะอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เป๊ะจำได
0: ้เออนะครับ
1: แต่วันนั้นมีอยู่นะ
0: ว่า
1: อะไรนะ
0: เส้นหมี่อบสุภาพโอสถแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: เป็นไงล่ะ
0: ผสมกันปนกันหมดเลยน่ารักมากนะครับอ้าวส่วนสายหน้าไมค์ของเรานะครับชื่อว่าแอนนานะฮะชื่อจริงชื่อว่าแอนนาเบล
1: ไม่ใช่
0: ฮะไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช
0: ่โอ้ยแต่พี่ว่าเขาน่าจะสวยอยู่นะเพราะว่าปัญหาคือเขาไม่ได้ให้เราเห็นหน้าเลยอุ๊ยเธอ

0: ให้น้องร้องมีก่อตางอักปานะอีอา
1: ไม่ต้องนะไม่ต้องร้องได้ไหม
0: สายหน้าไมค์ของเรา
1: ไม่ละพี่ปิดนี่พี่เหมือนอะไรไหม
0: เหมือนอะไร
1: เหมือนโรบินยางนะพี
0: ่ไปต้อนรับสายหน้าไมค์น่ารักมากต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เออเสียงให้มันมีเสียง
2: ไม่คิดว่าจะโทรติด
0: อะไรนะคะ
2: ไม่คิดว่าจะโทรติดค่ะวันนี้
1: เราไม่ต้องใส่ได้ไหม
0: กูเหมือนโจรใต้เลยชื่ออะไรเธอรายงานตัวหน่อย
2: ชื่ออันนา
0: อันนาหรือแอนนา
2: อันนา
0: อันนาแปลว่าอะไรอ่ะ
2: เป็นภาษาอาหรับค่ะแปลว่าฉันหรือดิฉันอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: แปลว่าฉัน
2: เหรออันนี้เป็นชื่อเล่นค่ะชื่อชายชื่อจริงชื่อโรฮาน่าค่ะ
0: ชื่อจริงชื่อโรฮาน่าโรฮาน่าแปลว่าอะไรอ่ะ
2: แปลว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ค่ะเป็นภาษาอาหรับเหมือนกัน
0: เออคือเนี่ยที่พี่ต้องถามเพราะว่าชื่อของพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยจะเพราะทุกที่เขาจะมีความหมายที่เพราะมากๆเลยเนาะโอเธออยู่แถวไหนอะอันนา
2: อยู่บางเขน
0: อยู่บางเขนอยู่ตรงไม้กลางเขนเหรอคะ
2: บางเขนตรงสายหยุดค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตรงโอ๊ยแล้วเธออย่าบอกว่าเธอทำงานสาธารณสุขนะ
2: ใช่ค่ะเป็นพยาบาล
0: หุยเธอเป็นพยาบาลเหรออยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะ
2: อยู่โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพค่ะ
0: จักษุกรุงเทพโรงพยาบาลตาเหรอ
2: ตรงเลียบด่วนรามินทาค่ะ
0: เหรอหุยโธ่เธอสวยมากเลยอ่ะเธอเป็นสาวมุสลิมที่สวยที่สุดที่โทรมาตั้งแต่จัดรายการเลย
2: ทาแค่ลิปทาลิปอย่างเดียวเลยเมื่อกี้บอกว่าโทรติดรีบทาลิปเลย
0: จริงเออ
1: ตัวนี้สอนหน้าทีละ
0: เจอฉันไม่ว่าเธอ เพราะเธอเป็นผู้หญิงมุสลิมคนแรกเลยนะที่โทรเข้ามาในรายการของฉันนะ
2: เป็น FC ค่ะดีเจสอน FC แล้วตอนนี
0: ้เหรอเธอเขาบอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยเขาห้ามว่าด่าพูดจาไม่ดีใส่กันถูกต้องใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เออนะดังนั้นแล้วเราต้องพูดสวยๆแล้วจะไม่ว่ากันนะเธออันนาโอเคไหม
2: ค่ะ
0: เธอชื่ออันนาส่วนเราอ่ะชื่อราจา
2: ราจาใช่ไหม
0: ราจานะ
1: แปลว่า
0: เป็นพี่น้องของโรงนินจา ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้
0: เออไม่ได้ อันนาฟังรายการมานานหรือยัง
2: โอ้น่าจะประมาณเดือนเพิ่งเดือนแรกค่ะเดือน2เดือนนี้แหละ
1: เพิ่งฟัง
0: จริงเหรอเพิ่งฟังเหรออื
1: ม
2: ใช่แต่ว่าแต่ก่อนน่ะเคยฟังอยู่ค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ประจำแต่ว่าช่วงนี้ต้องขับรถไปทำงานก็เลยฟังทุกวันเลย
0: เป็นยังไงบ้างเธอ
2: ได้5ให้ได้แล้วค่ะ5ให้เพราะว่าทุกวันเลย
0: เธอรักมากเลยเธอได้เคยมาดูเรือของทหารเรือพ่อพายเรือหรือเปล่า
2: เคยดูตอนถ่ายทอดสดค่ะไม่เคยดูจริ งๆ
0: จริงเหรอเธออยากดูของจริงมั้ย
2: ได
0: ้ได้นะเออเธอก็มาวันงาน
2: กันจะได้ดูแบบจ
0: ะได้มีผมมีบัตรให้เจอหรอกให้เธอมาแหละนะมาดูของจริงนะอันนานะเอออันนาเธอเลิศมากเลยถามว่าเธอสวยไหมฉันก็ยังต้องบอกความจริงว่าตอนเนี้ยเธอยังแต่งหน้าไม่เต็มนะคะโอเคไหม
2: ย
0: ัง
2: ไม่แต่งหน้าค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยทาแค่ลิปอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: แล้วปกติเขาต้องปิดอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมเขาต้องปิดด้วยไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ปิดค่ะแค่นี
0: ้เอาแค่นี้พอใช่ไหมเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่วีนเธอนะเธอจะต้องเติมคิ้วด้วยเพราะว่าตอนนี้คิ้วเธอหายอานา
2: หายใช่ไหม
0: คิ้วหายอานาเธอคิ้วหาย
2: โอเค
0: นะแล้วก็ตรงปัดแก้มให้แดงกว่านี้นิดนึงนะ
2: เดี๋ยวก็ใส่แมสแล้วค่ะดีเจสอน
1: เออมองไม่เห็น
0: ช่วงนี้โควิดระบาดเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะต้องรักษาสุขภาพค่ะมีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่มีทุกอย่างเลยช่วงนี
0: ้เออในฐานะที่เธอเป็นสาวพยาบาลเธอมีอะไรอยากจะฝากเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการเราบ้างเอ้าเรื่องของสถานการณ์นะตอนเนี้ยวิธีการป้องกันอะไรยังไงดี
2: ตอนนี้มีเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคระบาดตอนนี้มีเรื่อยๆเลยค่ะก็จะแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้นการล้างมือทุกครั้งอะค่ะเวลาเข้าออกจากห้องหรือจับอะไรอะค่ะก็แนะนำให้ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ถ้าไปอยู่กับในที่ที่มีคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ใส่แมสทุกครั้งค่ะ ถ้าเราได้ยินคนข้างๆไออะไรเงี้ยก็แนะนำใส่แมส
1: อย่าไอนะ
0: เหรอคือเรื่องของการล้างมือมันดูเป็นสิ่งสำคัญไปหมดเลยเนาะเจอให้ความสำคัญระดับแรกเลยอ่ะเพราะอะไรเหมือนเราไปหยิบจับแล้วเราก็มานั่งแตะตาจมูกนี่หรอ
2: ใช่ค่ะจับนมจับหน้าแคะจมูกทำอะไรเกี่ยวกับแล้วก็ไปสัมผัสคนอื่นต่ออะไรเงี้ยถ้าเราติดเชื้ออยู่ก็สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นอีกอะไร
0: อันน่าจะเคยวีนคนไข้หรือเปล่าฉันถามหน่อยสิชีวิตเธอเนี่ยเคยไหมมีไหมอ้าว
2: คนไข้น่ารักทุกคนเลย
0: อ้าวสมมติว่าเธอเจอคนไข้อย่างฉันแล้วเธอจะปฏิบัติยังไงนะอารุณาอ๋อรอมานานแล้วเนี่ยรอหลายคิวหลายอะไรแล้วเนี่ยอะไรยังไงคันเนี่ยฉันมาต่อแล้วตั้งนานแล้วเนี่ย
2: เอาเจอประจำเลยค่ะนี่คุณผู้หญิงชื่อคนอะไรคะ
0: อะไรนะ
2: คุณผู้หญิงชื่อคุณอะไรคะเดี๋ยวสอบคิวให้นะคะ
0: ชื่อณัฐนิชามาดามหงน่ะ
2: คุณณัฐนิชามีอีก1คิวก่อนหน้านะคะรอสักครู่นะคะ
0: แต่เมื่อกี้ก็บอก1คิวต่อหน้า1คิวต่อหน้าเธอเป็นอะไรของเธอนักหนาวันๆเธอไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอแต่เธอไม่เคยดูคนไข้เลยอ่ะเธอกินภาษีของประชาชนอยู่นะ
2: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงใจเย็นๆนะคะ
0: เออก็ทำให้เบาได้นะ
1: เบาได้
0: เพราะว่านางนางไม่วีนกลับอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่อันนี้คือนางออกจองไงนางไม่วีนกลับ
1: ใช่แต่ไปหลัง
0: แต่ถ้าหากไปหลังไม่นางคงจะวีนตอบแน่นอนเลยฉันว่า 100% นะโอเคแอนนาขอบคุณมากๆเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับมาใน SMS นะแอนนานะแล้วเดี๋ยวจะส่งของรางวัลไปให้นะแอนนาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงมั่ง
1: เป็นไงอ่ะเพิ่งจะเป็นคนแรก
0: น่ารักนะ
1: อ
0: ันนาน่ารักมากนะครับ
1: เป็นคนแรกที่
0: เป็นพยาบาล
1: แล้วก็
0: แล้วก็เป็นมุสลิมด้วยอ่ะเออนางน่ารักนางน่ารัก
1: เดี๋ยวต้องลองเอาปิดหน้าเมื่อกี้ไหมปิดหน้าไหมคุณผู้ฟังแคปนะครับแคปแล้วเอาไปลองไปแคปไว้
0: อ้าวส่วนน้องกาแฟมีภารกิจต่อ
1: ภารกิจต้องไปต่อ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังก่อนสิ
1: เอาล่ะ
0: คุณผู้ฟังก่อนเออลาดีอ้าว
1: สวัสดีครับ
0: ร้องเพลงได้เกลาสิ
1: ลาเลยเหรอ
0: ลาแล้วแก้วตาอ้าวร้องเพลง

0: นาง
1: โอ้ยเสียง
0: ทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทาง
1: ไปเถอะไป
2: เหมือนจะสิ้นลม
0: หายใจไม่ออกเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ขอบคุณน้องกาแฟมากบายๆนะ
0: ฟังนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคือ
1: วันอังคาร
0: หน้า
1: วันอังคาร
0: ต้องมีภารกิจหลายภารกิจนะฮะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ
1: เออโอเคสู้ๆต
0: ่
1: อขอบคุณน้องกาแฟมากๆนะโอเค
0: เดี๋ยวสอนก่อนเนาะ
1: โอเคทุเรียนทอดเอาไปกินไหม
0: ทุเรียนทอดอีกแล้วเหรออันนี้ห่อเดิมป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ห่อเดิมไม่ต้องจัดการอะไรอย่างนั้นเออนะเอ้าคุณผู้ฟังครับมากันต่อช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงนี้พอที่จะล่ำลากันไปเหลือก็เหลือที่เจ๊สองคนเดียวแล้วทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะผิวดีมากๆเลยค่ะคุณพินภัทรขอบคุณมากๆที่ชมดีเจสอนนะคะน้ำตาลาไซนะครับจากมอบให้กับดีเจสอนขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับเอาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของรัฐบาลกันหน่อยเขาจะปั้นทับฟริก EDU ยกระดับแจ้งเหตุในสถานศึกษาคือณตอนเนี้ยแม่นะน้องๆหนูๆเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วดีเจสอนจะบอกเลยนะตอนนี้มีข่าวเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเยอะมากเลยนะครูโน่นนี่นั่นนักเรียนโน่นนี่นั่นนะก่อเหตุอะไรมากมายคุณผู้ฟังแล้วเรื่องนี้ถามว่าโรงเรียนเองเนี่ยโรงเรียนก็ผู้หญิงเยอะครูเองยังเป็นผู้หญิงเด็กๆก็ยังอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ยังสู้อะไรไม่ค่อยได้เนี่ยนะปัญหาหลักๆนั้นก็คือสงสารคุณครูล่าสุดรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งเลยที่จะช่วยรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาจะได้มีความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองเด็กและก็ความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการผลักดันระบบ Taffy EDU เป็นช่องทางดิจิตอลนะครับเพื่อรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาจากนักเรียนผู้ปกครองครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งต่อเรื่องถึงหน่วยงานรับความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการเปิดระบบ Taffy EDU เนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิแล้วก็เสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับซึ่งในระยะเวลาเร่งด่วนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะนำระบบนี้มาเริ่มใช้ก่อนจากนั้นในระยะยาวก็จะมีการบริการแล้วก็เข้าสู่ระบบซุปเปอร์แอปนะครับEDU Pass นั่นเองนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อเกิดเหตุปัญหาแล้วเราจะแจ้งใครบางครั้งโทร191ก็อ้าวตำรวจมาก็จริงแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเรามีแอปพลิเคชันเราก็สามารถที่จะส่งได้อย่างเร็วเลยอย่างเร็วรวดเร็วมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ผมบอกไปวันนี้จะมีการซักซ้อมพายเรือพระราชพิธีวันนี้วันที่8คุณผู้ฟังเดือนกันยายนนะฮะซ้อมย่อยเป็นครั้งที่5ไปซ้อมอีกครั้งนึงนะครับหลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมวันที่17แล้วก็มีการซ้อมวันที่23ส่วนเดือนตุลาคมนะครับจะมีการซ้อมวันที่20วันที่2วันที่8แล้วก็วันที่15ส่วนการซ้อมใหญ่คุณผู้ฟังครับการซ้อมใหญ่เนี่ยผมก็แนะนำนะเผื่อถ้าหากว่าใครมาวันจริงไม่ได้คือวันจริงเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนแต่วันซ้อมใหญ่เนี่ยทุกอย่างเสมือนจริงเลยทหารเรือฝีพายเนี่ยนะครับจะแต่งกายเสมือนกับวันจริงอะนะแต่งกายแบบวันจริงเลยมีการซ้อมใหญ่ในวันที่21แล้วก็วันที่28คุณผู้ฟังนะร้านค้า2ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแล้วนะว่าบางร้านก็อาจจะมีการเปิดให้จับจองที่นั่งนะราคาก็อาจจะสูงหน่อย21กับวันที่28ใครที่ว่างวันไหนไปชมได้วันนั้นหรือถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นนะครับพระบารมีพระพรักของ ขอไปคุณผู้ฟังอะ พระพรักของในหลวงเนี่ยนะครับก็สามารถชมได้ในวันที่6พฤศจิกายนจะมีการเสด็จพระราชดำเนินนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะตั้งแต่สะพานพระราม8นะยาวมาจนถึงวัดอรุณนะครับคุณผู้ฟังส่วน เส้นทางการปิดน่านน้ำนะครับก็ตั้งแต่สะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพุทธนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับวันนี้นะคุณผู้ฟังนะณตอนนี้ยังสามารถสัญจรผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา2ฝากฝั่งได้นะครับแต่เดี๋ยวเวลา 12:00 นเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำแล้วก็ทหารเรือเราเนี่ยก็จะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับของ2ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพุทธนะครับเพื่อที่จะมีการซักซ้อมภายเรือพระราชพิธีนะฮะดีเจสอนก็อยู่จุดนั้นด้วยนะครับอยู่จุดสูงเลยนะเรียกว่าหอธงหอธงดีเจสอนอยู่ตรงนั้นเองครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับแล้วก็ทีมงานเสียงจากทหารเรือลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า

0: เสียงจากทหารเร
1: ือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่แนะสถานศึกษาคัดกรองเข้มผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการป้องกันการแพร่เชื้อโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและอาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาจึงขอให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการของเด็กอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานหากพบมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณมือและเท้าควรให้เด็กหยุดเรียนและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากได้แก่มีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มแดงในปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นสำหรับเด็กเล็กอาจมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กหากพบอาการดังกล่าวให้สงสัยว่าเด็กอาจป่วยเป็นโรคมือเท้าปากและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาควรให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไม่ควรพาเด็กไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหากเด็กมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวันโดยสังเกตอาการไข้ผื่นตุ่มน้ำใสและแผลหรือตุ่มแดงในปากหากพบว่ามีเด็กป่วยให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ต้นสมานฉันท์
10: พวกเธอเนี่ยสมานนะฉันกันดีจังเลยนะไม่กัดกันเหมือนแมวที่หน้าตลาดเลย
11: ก็พวกเราอยู่ในที่ดีมีเจ้านายดีๆอบรมให้เรารักกันนะสิ
12: ถูกแล้วเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักใคร่กันจ้ะ
10: ฉันสงสัยทำไมมีคนพูดว่าสมานะฉันไม่ใช่สมานะฉันอย่างที่พวกเราพูดกันล่ะ
12: ก็พูดได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละสมานะฉันก็ถูกสมานะฉันก็ถูกแต่ฉันชอบสมานฉันท์ฟังเป็นไทยๆดีแล้วก็เหมือนคำอื่นๆเช่นสมานสมองเสมอสมุยคำว่าสมานฉันท์ออกเสียงว่าสมานฉันท์ก็ได้สมานฉันท์ก็ได้แปลว่าความร่วมมือกันความไม่แตกแยกกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: 2383-9004ค่ะวันนี้อยากให้ทุกท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวสถานการณ์ที่บ้านของคุณกันนะคะและวิทยากรของเราค่ะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
10: ครับผมสวัสดีครับ
9: สวัสดีนะคะวันนี้เดินออกมาจากบ้านตอนเช้าเนี่ยวันนี้รู้สึกอากาศครึ้มๆหน่อยแต่ว่าก็ยังคงร้อนอบอ้าวค่ะคุณหนึ่งอยากให้คุณหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศด้วยเนาะตอนนี้เป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะก็มีผลกระทบ8-13กันยายนยาวไปเลยหลายวันในช่วงนี้เนี่ยทราบว่าสถานการณ์จากประกาศฉบับนี้เนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้มีสถานการณ์อากาศในช่วงเดียวมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงด้วยอยากให้คุณหนึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
10: ครับผมก็ในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะเยอะนะครับประกาศของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องฝนเป็นหลักนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือตามประกาศนะครับตั้งแต่วันที่8นะครับก็ต้องเน้นว่าเป็นกลางคืนวันที่8นะครับกลางคืนวันที่8เนาะ
9: คืนนี้นั่นเอง
10: คืนนี้นะครับก็จะเริ่มทางภาคเหนือภาคเชียงเหนือก่อนเนาะในเรื่องฝนนะครับแล้วก็จะยาวไปนะครับสำหรับประเทศไทยตอนบนไปถึง12-13นะครับสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมานะครับเนื่องจากว่าในช่วงระหว่างเนี้ยตัวมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่แผ่ลง

0: ล่างภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ฝนหนักเขาก็จะขยับลงมานะครับขยับลงมาเรื่อยๆเริ่มจากเหนืออีสานก่อนแล้วก็ไล่มาภาคกลางนะครับภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้ตอนบนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ใต้ตกใต้ตกก็จะเป็นลมมรสุมเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเมื่อมวลอากาศเย็นนะครับหรือความกดอากาศสูงมันดันลงมาจนถึงภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วนะครับหมายถึงว่าแนวล่องเนาะที่โดนผลักลงมานะครับภาคเหนือตอนบนครับภาคอีสานตอนบนอากาศก็จะแห้งลงนะครับแห้งลงแล้วก็ฝนก็ลดลงก็จะเหลือฝนตกอยู่บ้างครับทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
1: ะ
0: นะครับส่วนภาคที่ยังคงหนักอยู่ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตรงนี้ยังอยู่นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ในช่วงวันที่8วันนี้นะครับจนถึงวันที่13นะครับพื้นที่ฝนเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนตกหนักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หลายที่เลยนะส่วนฝนตกหนักมากก็เป็นที่ไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงก็จะเป็นด้านรับลมนะครับก็คือด้านที่ติดแนวภูเขาตรงนี้ก็จะเยอะเป็นพิเศษตามลักษณะภูมิประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมนะครับในอดีตนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคนในพื้นที่ก็คงจะพอทราบกันนะครับว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นเช่นไรนะครับฝนตกเยอะประมาณไหนนะครับจะเกิดน้ำท่วมได
1: ้
0: นะอันนี้คือเหตุการณ์โดยภาพรวมนะครับส่วนพายุครับพายุที่พายุตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีถ้าดูจากแผนที่อากาศนะครับแต่ตอนนี้เราก็เฝ้าติดตามอยู่เนาะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้ในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาขึ้นนะครับเป็น depression ได้ในช่วงหลังวันที่10เนาะหลัง10 11เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าดูในรอบสัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรามากนักนะครับหลักๆก็คือเป็นตัวทำให้ตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยยังคงอยู่กับบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวตัวผลกระทบเองเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่เนาะนะครับถ้าเกิดชัดเจนกับบ้านเราก็จะมีการแจ้งให้ทราบนะครับ
1: ค่ะก็ต้องติดตามกันเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหลังจากวันที่10ก็น่าจะเห็นความชัดเจนอะไรมากข
0: ึ้
1: น
0: น่าจะเห็นเป็นตัวหย่อมกำลังแรงที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
1: โอเคงั้นตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องฝนตกกันก่อนเนาะพายุก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเรามาติดตามกันต่อค่ะโอเคงั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่แต่ละภาคกันบ้างดีกว่าว่า24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอากาศแต่ละภาคเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
0: ครับโดยทั่วไปนะครับในวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแต่ทีนี้ก็ต้องย้ำว่าตัวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะครับจะครอบคลุมไปจนถึงวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ฝนเริ่มเยอะทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคเหนือเป็นหลักก่อนนะครับก็ถ้ามาดูครับภาคเหนือครับวันนี้ต่อจนถึงพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 70% ของพื้นที่มีตกหนักได้นะครับพื้นที่จังหวัดที่จะเน้นในช่วงวัน2วันนี้ครับก็คือน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวเขาแล้วก็ตามตอนล่างของภาคเหนือเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ส่วนลักษณะของลมภาคเหนือช่วงนี้ก็จะเป็นลมแปรปรวนนะครับมีทิศที่อาจจะไม่ค่อยแน่ทิศนักนะครับสำหรับข้อมูลตรวจครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับเมื่อวานครับก็ว่ามีฝนตกกระจายค่อนข้างจะมากนะครับ
1: เยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็มีฝนตกหนักเข้ามาด้วยนะครับที่รายงานได้นะครับที่เชียงใหม่ตัวเมืองนะครับ84มิลลิเมตรก็ถือว่า
1: ถือว่าเยอะไหมคะ
0: หนักในสถานีของเรานะครับที่เดียวนะครับในภาคเหนือนะครับที่อื่นไม่ถึงนะครับก็จะมีเฉียดๆก็คือพิษณุโลกครับ 34.6 มิลลิเมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: เฉียงเหนือค่ะ
0: ครับฝนเพิ่มมากกว่าเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับ 70% แล้วก็มีตกหนักนะครับตกหนักจังหวัดค่อนข้างจะเยอะทีเดียว
1: เกือบทั้งภาคเลยนะคะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทั้งภาคนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็วันนี้ก็จะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิ นคร

0: สีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านไม่ต้องห่วงนะครับพรุ่งนี้น่าจะทุกจังหวัดครับก็คือตัวแนวร่องเนี่ยเขาขยับลงมาแล้วก็ฝนมันกระจายดีจริงๆนะครับจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่อาจจะไม่ได้ว่าหนักแบบทั้งวี่ทั้งวันเนา
1: ะ
0: นะครับอาจจะหนักบางช่วงเวลาบางพื้นที่นะครับแต่ว่าก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับจังหวัดก็เลยเยอะนะต่อไปนะครับไปดูข้อมูลตรวจก่อนข้อมูลตรวจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานก็ฝนกระจายประมาณ 70% ก็จะมีฝนตกหนักหลายที่นะมีมุกดาหารครับ40มิลครับขอนแก่น47ชัยภูมิ51ที่บึงการครับ56ครับอำนาจเจริญ 50.8 ยะโสธรครับ106เยอะนะครับเยอะโดดจากที่อื่นครับก็ถือว่าภาคตะวันเฉียงเหนือเมื่อวานหนักนะครับหนักหน่วงกว่าภาคเหนือนะครับแต่ว่าภาคเหนือการกระจายดีนะครับต่อกันที่ภาคกลางครับ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ภาคกลาง 60% นะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนะครับภาคกลางก็จริงๆจะเริ่มนั่นนะครับประมาณ90นั่นแหละครับที่ภาคกลางจะฝนเพิ่มชัดเจนนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ 60% นะครับมีหนักบางพื้นที่ก็ปกติครับหนักก็จะมีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี
1: คร
0: ับก็ส่วนใหญ่จะติดภูเขานะครับจังหวัดเหล่านี้ก็หนักได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรในวันนี้นะครับในส่วนของถ้าดูข้อมูลตรวจของภาคกลางภาคกลางเมื่อวานก็กระจายกลางๆนะครับประมาณสัก 60% นะก็จะเป็นฝนปานกลางเล็กน้อยปานกลางนะครับมีมากสุดก็ทองผาภูมิ17มิลลิเมตรนะครับอยุธยา 11.8 ครับครับก็นอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยบางที่ก็ไม่ตกนะครับ
1: ไปกันที่ภาคตะวันออก
0: ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับฝน 60% นะครับก็ทรงๆนะครับสำหรับการกระจายเนาะก็เดี๋ยวประมาณสัก10-11แหละนะครับภาคตะวันออกก็ฝนก็จะกระจายเพิ่มขึ้นแล้วก็หนักมากได้แต่ว่าในวันนี้ก็จะเป็นฝนปกติมีหนักบางพื้นที่เท่านั้นนะครับมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดนะครับขึ้นลม 1-2 เมตรนะครับก็ยังโอเคอยู่ครับเดินเรือครับเล่นน้ำได้นะครับในส่วนของข้อมูลตรวจวัดจากสถานีฝนไม่เยอะครับเมื่อวาน 30-40% ของพื้นที่เท่านั้นนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับมีฝนปานกลางอยู่ที่เดียวก็คือสระแก้ว 13.6 นะครับฝนที่ตกเมื่อวานก็จะมีนครนายกครับปราจีนบุรีสระแก้วเท่านั้นนะครับส่วนจังหวัดอื่นนี่ไม่มีลงสถานีนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมันก็จะมีฝนยุ่มยิ้มฝนเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ลงของเราแค่นั้นเองนะครับ
1: แล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝน40นะไม่เท่าไหร่นะครับฝนหนักก็ไม่มีก็จะมีเพชรบุรีประจวบแขวนชุมพรนะครับแล้วก็ข้างล่างครับสุราษฎร์ธานีสงขลาครับขอโทษด้วยนะครับสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครับคลื่นลมก็ 1-2 เมตรนะครับข้อมูลตรวจเมื่อวานฝนก็เล็กๆน้อยๆนะครับถึงฝนปานกลางส่วนใหญ่เล็กน้อยจะมีปานกลางก็ที่เกาะสมุยครับ 12.4 เท่านั้นนะครับฝนประปรายครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝน 30% นะครับแต่ว่า30มันมีตกหนักได้นะครับก็คือมันจะไปตอนบนๆก็คือระนองพังงาจะมีหนักได้บ้างนะครับคลื่นลมอยู่ที่2เมตรนะครับใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับสำหรับเมื่อวานนี้การกระจายก็ประมาณ 60-70% นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีตกหนักที่ระนองครับ40มิลลิเมตรนะครับนอกนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนถ้ามาดูในกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็ 60% ครับก็พอประมาณเนาะฝนก็มาบ่ายค่ำหรือว่าเย็นค่ำไปนะครับเมื่อวานก็มาตอนดึกก็มีนะครับตอนดึกก็มีนะครับตอนนอกจากตอนเย็นไปแล้วตอนดึกก็มานะครับตอนเย็นไม่เท่าไหร่เนาะถ้ามาดูผลการตรวจวัดของกรุงเทพปริมณฑลครับก็จะมีฝนหนักนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจ 36.6 นะครับก็เข้าเกณฑ์มาหน่อยหนึ่งนะบางนา 4.8 เท่านั้นนะครับแล้วก็มีฝนเล็กน้อยดอนเมืองสุวรรณภูมิครับ
1: โอเคและนี่ก็คือภาพรวมอากาศรายภาควันนี้24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนนี้มีใครโทรเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้สายแรกมาแล้วนะคะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อวานนี้สมุทรสาครประมาณดึกๆเลยอ่ะมีฝนเล็กน้อยนะครับ
0: ครับผม
1: ดึกใช่ไหมคะ
2: จะทราบว่าวันนี้ช่วงเย็นๆน่ะจะมีมีโอกาสฝนหนักหรือเปล่าครับวันนี
0: ้ฝนหนักยังไม่มีครับก็จะเป็นวันสองวันนี้เนาะวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะครับฝนหนักยังไม่มีก็จะเน้นช่วงบ่ายค่ำหรือว่าเย็นค่ำครับ
2: แต่ว่าตอนยังแต่ว่าฝนยังไม่แบบว่าฝนจะกระจายฝนยังไม่หนักมากใช่ไหมครับ
0: ถ้าเราดูการกระจายเนี่ยจะกระจายเพิ่มขึ้นเนาะแล้วโอกาสเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่10ครับ
2: นี่แล้วอินนี่จะมีโอกาสกลุ่มฝนนี่จะเข้าทางสงสารหรือเปล่าครับ
0: มีโอกาสครับมีโอกาสเพราะว่าทางเสียแล้วช่วงนี้ก็จะมาทางสมุทรสาครเนาะก่อนเข้ากรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นสมุทรสาครเองมีโอกาสสูงมากครับ
2: มีโอกาสสูงใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: สองตัวร่องมรสุมเนี่ยร่องมรสุมที่ลงมาเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่14เลยใช่ไหมครับ
0: ครับ13 14เลยครับก็มาอยู่ภาคแถวภาคกลางตอนล่างๆครับภาคตอนออกนะหลังจากนั้นมันก็จะมีการขยับขึ้นขยับลงตามธรรมชาติครับ
2: นี่จะตัวมรสุมพัดผ่านลงมาเนี่ยจะมีโอกาสฝนตกทั้งวันไหมครับบอกว่าแบบฝนตกทั้งวันหรือเปล่าคร
0: ับ ครับฝนที่ตกบ่อยเอาเป็นว่าตกบ่อยเวลาเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเป็นช่วง10ถึง12หรือ13ครับจะมีเช้าได้เที่ยงได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกต่อเนื่องนะมันก็จะเป็นตกเดี๋ยวตกใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
2: อ๋อบอกว่าแบบฟ้าคะนองหรือเปล่าครับเอง
0: ช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆอาจจะมีฟ้าคะนองได้ช่วงแรกๆเนาะ
2: อ๋อครับรถเจ๊อยากทราบว่าอย่างที่ผลกระทบอยากรู้ว่าเอ็นโยเนี่ยจะอยากรู้ครับว่าแบบหนูว่าทุกเนี่ยเดี๋ยวว่าจะแบบที่ต้องมองสมลงมาเนี่ยที่ต้องมองอะไรลงมาเนี่ยหรือว่าแบบช่วงนี้เริ่มต้นใช่ไหมครับเอ็นโยครับ
0: ครับเริ่มครับใช่ครับ
2: แต่ว่าเราโมสูงมันจะขึ้นจากภาคกลางกับที่อยู่กรุงเทพกับภาคกลางเนี่ยอยู่แค่1อินเดียไม่ใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆมันจะต้องมีการแถบขึ้นลงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะอยู่อาจจะตั้งแต่เหนือล่างอีสานภาคกลางกลางล่างเนี่ยอาจจะแกว่งอยู่ประมาณนี้ครับหรือบางทีก็ลงเยอะๆอาจจะแบบใต้บนด้วยก็ได้นะครับในบางช่วงครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณเจเจสายต่อมานะคะคุณฟ้าใสจากบ้านโพค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณฟ้าใสนะคะ
3: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
3: ้เมื่อคืนฝนมาจากกรุงเทพมาถึงบ้านโพหมดแรงครับผม
1: อ๋อไม่ถึงใช่ไหมคะ
3: ครับผมฮะฟ้าใสเป็นคนไม่พูดมากพูดน้อยๆเข้าใจความครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: วันนี้เลยมารายงานให้รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ครับผม
0: สาดเชิงเซาเนาะก็ฝนเนาะฝนคาดว่าก็ประมาณสัก10 11 12 13เนาะตั้งแต่ประมาณวันที่10เป็นต้นไปฝนก็จะเยอะนะครับส่วนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะต้องไปถึงบ้านคุณฟ้าใสแน่นอนอีกหนึ่งสายคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
4: สวัสดีคุณแอนแล้วก็คุณวุฒิพงษ์แล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สนามชัยเขตตอนนี้มีแดดซับผ้าได้สบายเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่มีฝนนะคะแต่ตอนช่วงบ่ายสองโมงก็มีแต่ตกไม่แรงนะครับผ
1: ม
4: แล้วก็ไม่ตกเลยครับผมแล้วไอ้มวลอากาศเย็นระลอกนี้นี่มันกำลังนี่ปานกลางหรือว่าค่อนข้างแรงอะครับผม
0: ก็กลางกลางครับดูลักษณะของมวลเนาะกลางกลางแต่ว่ายังไม่ใช่แบบว่าแบบฤดูหนาวเนาะนะครับอันนี้มันลงมาชั่วคราวเท่านั้นครับ
4: แล้วเขาจะอ่อนลงไปเมื่อไหร่อ่ะครับผม
0: ก็ประมาณช่วงหลังวัน12 13ไปนะครับคงหลังจากนั้นนะครับจะอ่อนลงนะครับ
4: แล้วจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีครับผม
0: ตัวใหม่ยังไม่ชัดครับนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันได้อิทธิพลของตัวพายุด้วยเนาะพายุที่เข้าญี่ปุ่นเนาะมันเหวี่ยงนะครับมันจะเหวี่ยงตัวมวลอากาศเย็นลงมานะครับช่วงครั้งช่วงคราวตอนนี้ตัวพายุมันก็เบาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวมวลอากาศเย็นจะคงค้างอยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับ
4: แล้วร่องนี้เขาจะมีโอกาสขึ้นไปภาคเหนือไหมเพราะว่าคือเห อยากให้ภาคเหนือกับภาคตะวันเขาว่าเขาบอกว่าปีหน้าถ้าฝนมันไปเร็วอย่างเงี้ยแรงแน่ๆเลยเพราะว่าก็เลยอยากจะถามดูครับผม
0: ครับตัวล่องครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าเดิมมากนักเนาะก็จะมีแบบเหนือล่างได้นะครับเหนือล่างอีสานบนเนี่ยพอได้อยู่นะครับเหนือบนก็อาจจะยากหน่อยนะครับ
4: คือเมื่อกี้ฟังประกาศที่ว่าหย่อมในทะเลจีนใต้วันที่17ในที่ว่าแถวฟิลิปปินส์ใช่ไหมที่ว่ากรมอุตุมีประกาศเตือนว่าเขาจะเนี่ยไอหย่อมนี่มันจะเป็นพายุได้หรือเปล่าก็เลยขอช่วยอธิบายทางวิทยุให้ฟังหน่อยนะครับขอบคุณครับผม
0: ครับก็คือตัวหย่อมเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้ชัดเนาะนะครับแต่ทีนี้มันจะเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับตามแนวโน้มก็คือบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับจะเป็นหย่อมชัดเจนก็ประมาณช่วง90 11นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันได้ประมาณสัก11 12 13นะครับมีแนวโน้มเนาะนะครับแต่ว่าการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยมันจะยังแช่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับยังไม่ได้เข้าฝั่งมานะเพราะฉะนั้นในช่วงอาทิตย์นี้เองตัวพายุมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าอิทธิพลกับบ้านเราเนี่ยยังไม่มีครับโอเคครับ
1: ค่ะคุณธวัชชัยคะยังอยู่กับเราไหมคะฮัลโหลค่ะ
0: น่าจะ
1: ไม่อยู่แล้วโอเคอีกหนึ่งสายนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณแอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับไอ้ท่านหัวหน้าอุ้ยคนหนุ่มเป็นจนนะครับพี่เอาเลขคุณอารันที่ฉีดไปอีประสานงานที่คุณเฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้ได้ผลแล้วนะฮะท่านหัวหน้าพระราม5เขตดุสิตนะฮะ
0: ครับ
5: แต่ว่าอ้อยังไม่เห็นว่าหนักมากเพราะว่าวิปมานอนนั่งอยู่แล้วเมื่อคืนนี้นะ
0: ครับ
5: เมื่อคืนนี้เห็นว่าผมไม่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมในกรุงเทพใช่ไหม
0: ก็เยอะเป็นที่นะครับเยอะแถวไล่ตั้งแต่กลางกรุงเทพมาจนถึงแถวลาดกระบังเนาะเมื่อคืนครับ
5: เมื่อคืนนี้นะแต่ว่าอ้อยังไม่เห็นว่าหนักมากจะหนักได้จริงก็ที่วันที่10 11ใช่ไหมฮะ
0: ผมให้โอกาสตั้งแต่10 11 12นะครับที่มันจะหนักได้ชัดเจนเนาะนะครับแต่ช่วงนี้มันก็หนักอาจจะเป็นบางจุดเท่านั้นเองครับ
5: อ๋อวันที่สิบนี่น่าจะมาประมาณช่วงสี่โมงสี่โมงเจ็ด
0: ครับ10เนี่ยนะครับก็อาจจะมีฝนเช้าได้บ้างเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมาอีกทีก็ช่วงกลางวัน
5: ที่แบบว่าวันที่10นี่จะมาทำมืดเลยใช่ไหมตี5 6โมงไหมครับเนี่ย
0: มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะมาเข้ามาบ้าง
5: เราจะที่พลไปทำงานวันเด็กนั่นเนี่ยไปโรงเรียนก็สงสารแน่นอน
0: เตรียมไว้หน่อยเนาะช่วงตั้งแต่10ไปนะครับ
5: วันที่10นี่มาอ๋อหมายว่ามาทำมืดเลยใช่ไหมครับ
0: มันจะมีคืออย่างเงี้ยครับฝนมันมีได้หลายเวลานะครับเวลามันกว้างขึ้นเนาะ
5: โอเคครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันกับเรานะคะตอนนี้มาที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะคอมเมนต์แรกคุณบอนกระบี่ฝนจะมาวันไหนครับฝนยังไม่ตกเลย
0: กระบี่นะครับคาดว่าประมาณช่วงวันที่10เนาะ10เป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะ
0: จริง9กลางคืนก็น่าจะเริ่มแล้วนะ9กลางคืน10แล้วก็อาจจะไปถึงประมาณ11 12นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าดูในรอบทั้งอาทิตย์นะครับมีอีกช่วงนึงก็คือน่าจะ15 16ตรงนั้นน่าเยอะๆอีกช่วงนึงนะครับ
1: ค่ะคุณประสบสุขนะคะบอกว่ากระเปอระนองฝนตกถล่มทลายเลยครับ
0: ครับก็ว่าเป็นมีบันทึกฝนตกหนักด้วยเนาะของระนองนะครับ
1: คุณชาลีภูเก็ตคลื่นลมแรงไหมครับ
0: คลื่นลมก็จะบอกว่าจัดไหมมันก็แบบว่าอยู่กลางๆแต่ว่าทีนี้ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปอะครับฝนจะเยอะพอฝนเยอะเสร็จคลื่นลมมันจะสูงกว่าช่วงปกตินะครับช่วงฝนฟ้าคะนองผ่านนะครับ
1: ค่ะโอเคไหนๆก็พูดเรื่องกระบี่แล้วเนาะเมื่อกี้คุณบัณฑิตเล้าหินกระบี่ฝนจะเพิ่มวันไหน
0: ก็
1: ตอนนี้ยังไม่มีฝนแจ้งมา
0: อ่ะยังๆ
1: ค่ะ
0: แต่เพิ่มเก้าคืนกลางคืนต่อ10ประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงต่อวันที่10
1: ค่ะถ้าไหนรอฝนอยู่ก็เตรียมรับฝนด้วยนะคะคุณบำรุงตาคลีหนองโพนครสวรรค์จะมีฝนชุกไหมชาวไร่ฝากถาม
0: ก็จริงๆคือภาคกลางเนาะภาคกลางกรุงเทพภาคนอกเนี่ยครับมันก็จะเริ่มก็คือวันที่9ที่10นะครับมันจะเป็นช่วงรอยต่อเนาะมันค่อยๆเปลี่ยนนะครับก็คือเอาเป็นว่าหลังจากนี้เองนครสวรรค์จังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับฝนเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะคุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีร้อนมากจะมีฝนวันไหนครับ
0: ประมาณวันที่10นะครับ10จะชัดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเอาโซนใกล้ๆกันก่อนนะคะ
0: ค
1: ุณนรมนสวัสดีค่ะทีมงานเช้านี้เมืองชุมพรอากาศแจ่มใสแชร์แล้วค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ช
1: ุ
0: มพรก็มีฝนอยู่นะครับกำลังข้ามจากระนองตอนนี้นะคร
1: ับโอเคค่ะมากันที่อีสานกันบ้างนะคะมีแฟนคลับจากแถวๆนครราชสีมาถามเข้ามากันเยอะเลยคุณทรงภพอำเภอขามสแกแสงนครราชสีมาพอจะได้ฝนไหมครับ
0: อันนี้โดยภาพรวมของโคราชนะครับโคราชเองก็คือตั้งแต่น่าจะสัก9เนาะวันที่9นะครับก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องของฝนเนี่ยไปจนถึงประมาณวันที่10หรือ11
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้น12 13เนี่ยนะครับตัวมวลอากาศเย็นที่มันแห้งเนี่ยมันจะลงมาละเพราะฉะนั้นตั้งแต่12 13หรือถึง14เนี่ยโคราชฝนลดนะครับช่วงที่ควรจะได้ก็คือ9 10 11นะครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆวันนี้มันก็เริ่มแล้วนะเริ่มบ้างแล้ว
1: ค่ะคุณสัตสิมาสวัสดีค่ะทีมงานครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้าเลยรายงานจากอำเภอศรีดาโคราชนะคะคุณวสันต์ถามมาบอกว่าด่านคุณทศจะมีฝนไหมครับด่านคุณทศนครราชสีมา
0: เมื่อกี้ตอบก็ให้ประมาณกลางคืนกลางคืน8จนถึงวันที่11
1: ค่ะคุณน้องบึงการหนองคายครึ้มมากเลยตอนนี้กรีดยางไม่ได้แน่ๆแล้วทั้งอาทิตย์นี้ฝนจะยาวไหมจะได้วางแผนกรีดยาง
0: หนองคายเนี่ยรอหน่อยรอสัก12 13
1: ค่ะ
0: ครับ12 13 14นะครับประมาณนี้นะครับให้ตัวมวลอากาศแห้งๆนะครับลงมาคุมก่อนครับ
1: คุณอเนกมีจันทองวันนี้จังหวัดเลยจะมีฝนไหมครับ
0: ยังมีครับ8 9นะครับ10 11เริ่มลดแล้วนะครับประมาณร้อยต่อต้อง10 11เนี่ยจังหวัดเลยฝนจะเริ่มลดนะเยอะหน่อยก็8 9นะครับ10อาจจะครึ่งๆเนาะ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ภาคเหนือกันบ้างคุณสุรชัย เชียงใหม่ได้ฝนประมาณกี่วันครับ
0: เชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวแนวร่องมรสุมมันกำลังเลื่อนลงเพราะฉะนั้นเองฝนก็มีได้จนถึงประมาณสัก11 12นะครับคือลักษณะของลมมันจะต่างจากทางอีสานเนาะนะครับต้องบอกว่าลมมันจะเพราะฉะนั้นแนวแม่งสอนเชียงใหม่ตากอะไรเนี่ยมันยังมีฝนที่ตีเข้ามาได้อยู่นะครับก็ถ้าเยอะหน่อยเยอะหน่อยก็8ถึง10หรือ11นะครับประมาณนี้ที่เยอะหน่อยนะครับ12 13เริ่มแผ่วเนาะ
1: ค่ะคุณกันชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนจะตกหนักวันไหนครับ
0: ก็เน้นช่วงวันที่8ถึงวันที่10ครับผม
1: คุณรุ่งวันนี้สุโขทัยจะตกไหม
0: ก็มีครับคือภาคเหนือก็การกระจายดีอยู่นะเพราะฉะนั้นฝนน่าจะมีอยู่ครับ
1: ค่ะโอเคคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วนะคะถ้าตอบคำถามไหนไม่ทันต้องขออภัยจริงๆนะคะคุณรมน้องแค่สระบุรีฝนเบาช่วงไหนครับจะหวานข้าว
0: ตามฝนเบาเนาะ
1: ค่ะ
0: ฝน
1: สระบุรีภาคกลาง
0: ไม่น่าจะเบาอะครับ
1: มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นกว่านี้ด้วยใช่ไหม
0: ตั้งแต่ช่วงร้อยต่อ9 10เนี่ย90เนี่ยครับจะหนักนะครับแล้วก็หนักต่อเนื่องไปจนถึง12หรือ13นะครับแต่ว่าหลัง12 13ไปเนี่ยฝนก็ยังเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะคุณปาล์มราชบุรีข้าวจะแห้งแล้วมีฝนบ้างไหมครับ
0: ราชบุรีรอสัก10 11นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 10 11ฝนจะตีเข้ามานะครับก็ฝนน่าจะยาวๆไปสำหรับราชบุรีเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าทีนี้ราชบุรีโดยภาพรวมเนาะบางโซนก็น้อยหน่อยบางโซนก็มากหน่อยนะครับธรรมชาติเนาะ
1: เอาล่ะค่ะตอนนี้อยากให้วิทยากรช่วยสรุปเหมือนกับว่าไทม์ไลน์ของสภาพอากาศช่วงนี้หน่อยค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะในแต่ละช่วง8ถึง13เนี่ยเริ่มต้นก่อนว่าแต่ละช่วงเป็นยังไงพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างไล่ไป
0: ครับในช่วงเอาภาคเหนืออีสานก่อน
1: ได
0: ้ภาคเหนืออีสานเนี่ยครับเป็นช่วงที่แนวร่องมรสุมเลื่อนลงมานะครับช่วงที่เลื่อนผ่านเนี่ยฝนเยอะก็คือเยอะตั้งแต่วันที่8กลางคืนวันที่8นะครับ
1: ค่ะ
0: 9 10 11 นะครับตรงนี้ฝนเยอะแต่หลังจากนั้นนะครับพอแนวร่องมรสุมเลื่อนมาจนถึงภาคกลางภาคตะวันออกครับทางเหนือบนอีสานบนฝนลดก็คือฝนเนี่ยลดชัดเจนก็คือช่วงตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะครับก็ยังมีฝนอยู่นะครับทาง
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: เรียนรู้หม่อนใหม่นราธิวาสครบวงจรต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายนฤมินอามินรองนายกเทศมนตรีนครยะลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโนปูเตะกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เดินทางศึกษาดูงานการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมหน้าจังหวัดนราธิวาสเพื่อเรียนรู้กระบวนการจากพื้นที่จริงและนำองค์ความรู้กลับมาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ยะลาโดยมีนายฟาริดดุริยพงศ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสให้การต้อนรับและให้ความรู้ก่อนนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานณกลุ่มกันตาผ้าไหมจังหวัดนราธิวาสดำเนินการโดยคุณกันตาสมานิตซึ่งดำเนินการด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมการทอไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้คณะได้เห็นถึงกระบวนการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ได้มองหม่อนไหมเพียงในฐานะผลิตภัณฑ์แต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยนำความรู้จากผู้ที่ลงมือทำจริงกลับมาศึกษาและปรับใช้กับจังหวัดยะลาเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรสามารถพัฒนาทักษะต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างช่องทางรายได้และพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มอาชีพช่วยสร้างงานกระจายรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนในระยะยาว
9: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
17: และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
21: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
22: ตอนย้ายโรงงานต้องแจ้งลูกจ้างก่อน
23: อ้าวลูกเอ้ยว่าแต่ลูกอ่ะจะย้ายไปทำงานตามบริษัทไหมเนี่ยมันไกลจากบ้านอยู่นะลูก
24: ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันครับพ่อต้องขับรถไกลขึ้นอีก20กิโลน่ะ
23: เออแล้วทำไมโรงงานมันต้องย้ายไปตั้งที่ใหม่ด้วยล่ะลูก
24: เขาขยายกิจการพ่อที่ใหม่ใหญ่กว่าที่เก่าตั้ง10เท่าน่ะเนี่ยเขาเพิ่งมาแจ้งพนักงานแถมอาทิตย์หน้านี้ต้องให้พนักงานทยอยแจ้ง
23: ความ
24: ยินยอมใครจะตามไปทำงานที่ใหม่กันบ้างผมกับเพื่อนเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
25: กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้กรณีนายจ้างย้ายที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงานใหม่โดยลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า30วันก่อนย้ายนะคะหากลูกจ้างไม่อยากไปทำงานที่ใหม่ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ค่ะโดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยปกติแต่ถ้านายจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันค่ะฉะนั้นจะย้ายที่ทำงานอย่าลืมบอกลูกจ้างล่วงหน้า30วันนะคะ
21: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เธอไม่ได้ยินเขามองไม่เห็นนี่คือครั้งแรกที่เธอและเขามาคุยกันในเรื่องสำคัญของชีวิตเราทุกคน
2: คุณดาวทำไมถึงชอบชีวิตตอนนี้มาก
1: อะไรคือนิยามของความสุขอ
3: ะไรที่ทำให้คุณเอกยิ้มได้บ้างคะ
1: และชีวิตที่มีสุขควรเป็นอย่างไร
3: ดาวคิดถึงปัจจุบันตอนนี้แล้วก็คิดไปถึงอนาคตเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปเราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
2: เวลาผมอยู่ที่ทำงานบางทีก็เจอปัญหาต่างๆรุมเร้าเยอะแยะกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างกับกลางวันไงวิธีของผมมีอันนึงก็คืออยู่กับความเงียบเมื่อไหร่ที่ผมทำแบบนั้นแล้วอ่ะเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับการไปชาร์จแบตเตอรี่ผมเอกพงศ์ครับเอกพงศ์นพสกุลนะครับชื่อเล่นว่าเอกครับครับ
4: ดิฉันนะคะชื่อดาวค่ะชื่อภาษามืออย่างนี้นะคะชื่อจริงนะคะสศิพรค่ะวงทองค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะดิฉันน่ะชอบแล้วก็รักในเรื่องศิลปะ
3: นะคะกับคนหูหนวกดาวก็รักคนหูหนวกอยากให้น้องๆหูหนวกเข้าใจเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเวลาการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องใช้ภาษามือเวลามีน้องๆที่สนใจศิลปะเหมือนกันเข้ามาเนี่ยดาวสามารถทำภาษามืออธิบายภาพต่างๆให้เนี่ยดาวรู้สึกมีความสุข
2: ส่วนผมตอนนี้ทำงานเป็นนักสื่อสารมวลชนซึ่งผมรักงานสื่อสารมวลชนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละเป็นความภูมิใจอะที่เวลาเราทำงานในการใช้เสียงเวลาไปทำงานเนี่ยก็เหมือนครูภาษาไทยบางทีการออกเสียงที่ชัดเจนมันก็จะทำให้คนอื่นพูดให้ชัดเจนด้วยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้กับตัวผมเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคม
4: แล้วพี่เอกตาบอดมานานหรือยังคะ
2: ผมตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเลยเกิดมาจำความได้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้ว
4: รู้สึกลำบากไหมคะคุณเอก
2: ถามว่าลำบากไหมตอนนั้นคือลำบากความพยายามของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสุดชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มองเห็นแต่ถ้าถามว่าลำบากตอนนี้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือไม่ลำบากเพราะถ้าเรารู้สึกท้อแท้และลำบากตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็คงไม่มีเราจนถึงวันนี้ผมคิดว่าตัวผมเองสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ต่อสู้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้คือถ้าวันนั้นผมไม่ได้ต่อสู้กับความมองไม่เห็นหรือว่าความตาบอดให้มันเอาชนะได้อะก็น่าจะไม่ได้มีผมจนถึงทุกวันเนี้ยผมเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยที่สุดละในโลกนี้พอเปลี่ยนความคิดเราจะไปต่อได้อีกเป็นร้อยเป็นพันก้าวเดินเลยฮะ
4: ของดาวเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ดาวเรียนร่วมกับคนหูดีเมื่อก่อนนะคะไม่มีล่ามเราจะคุยกับคนหูดียังไงเราจะสื่อสารกันยังไงจะเรียนร่วมกันยังไงสิ่งสำคัญคือตัวเราต้องปรับแล้วก็พยายามอาจจะอึดอัดและลำบากบ้างค่ะแต่มันต้องปรับตัวปรับความคิดไม่ต้องให้คนอื่นมาให้เราเป็นตัวของเรานะคะเราปรับตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรับรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเอาความคิดมาใส่นะคะ
2: แล้วณเวลานี้ฮะยังอยากได้ยินอยู่ไหม
4: ไม่เอาอ่ะคิดว่าไม่เอาอ่ะเพราะเราตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเนี่ยค่ะมันชินมาแล้วค่ะมันอยากเป็นอย่างเงี้ยต่อไปค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเงียบเนี่ยมันทำให้เราเห็นเราสังเกตอะไรได้เยอะขึ้นค่ะเราใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นอย่างเช่นการมองเห็นใช้ให้มันเฉียบคมขึ้นได้
5: สำคัญก็คือตอนนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วคุณเอกอะคะ
2: ข้อดีคืออาจจะสบายตาแล้วก็คิดอะไรได้ง่ายขึ้น
3: คุณเอกคะคุณเอกอะชอบชีวิตของตัวเองเพราะว่าอะไรคะ
2: โหผมตอบได้เลยว่าชอบชีวิตของตัวเองแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าครับคือถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินต่อไม่ได้ พราะฉะนั้นเราต้องชอบหรือว่าเราต้องพอใจก่อนแล้วเราถึงจะเดินก้าวไปต่อไปข้างหน้าได้ถ้าเรายังไม่พอใจหรือว่าเราไม่ชอบตอนนี้มันก็จะไม่มีแรงต่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำชีวิตทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้แหละคือชอบแล้วจะชอบมากที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ดาวก็ชอบชีวิตของดาวตอนนี้นะคะถ้ามีปัญหามันไม่แปลกเลยที่มีปัญหาเราต้องแก้ค่ะไม่ต้องมาสงสารหรืออะไรกับดาวดาวให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเองค่ะก็คล้ายกับคุณเอกนะคะที่คุณเอกพูดเนี่ยเราก็เดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเหมือนกัน
2: นั่นคือความสุขที่เราทำอะไรที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังและตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะยิ้มได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจผมนั่นแหละผมยิ้มได้และรอยยิ้มเรามันจะออกมาจากความจริงใจไม่ต้องมีคนมาบอกให้ยิ้มอะไรเงี้ยครับ
3: ของดาวนะคะคุณแม่นะคะใช้ภาษามือไม่เป็นแต่คุณแม่ใช้สีหน้าสื่อสารกับดาวยิ้มหัวเราะให้กับดาวตลอดทำให้ดาวยิ้มพอรู้ถึงความหมายของการยิ้มดาวอ่ะเป็นคนหูหนวกก็รู้ว่าจะต้องใช้สีหน้าแล้วก็สีหน้าก็คือสื่อถึงอารมณ์ยิ้มอ่ะมันออกมาจากใจมันคือความสุขค่ะที่ทำให้เรายิ้มได้เนี่ยค่ะดาวชอบยิ้มเวลาทำงานเสร็จเวลามีความสุขก็ยิ้ม
2: แต่บางทีพอเจอปัญหาหรือเจอเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยยิ้มก่อนครั้งนึงแล้วก็ไปแก้ปัญหารอยยิ้มเท่านั้นที่จะเยียวยาได้ผมคิดอย่างนั้นนะ
3: คุณเอกคะความสุขอะที่อยู่ในใจของคุณเอกคืออะไรอะคะ
2: แบบผมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรายังคงมีความปกติในร่างกายของเรานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติความสุขของผมก็คือ เมื่อผลของงานที่เราทำเราสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินกลับบ้านถามว่าคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมนั่นแหละก็คือความสุขที่ผมได้รับมันเต็มๆอ่ะ
3: แค่ตรงนั้นก็คือเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะทำแบบว่าทุกวันให้เหมือนกับทุกวัน
2: ถูกต้องครับทำทุกวันให้เหมือนทุกวันแล้วก็คิดในอนาคตไว้บ้างว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เราพยายามอีกสักหน่อยดีไหม
3: มันอยู่ที่ใจมันอยู่กับตัวเราที่เราจะคิดความสุขอะอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วแค่ตรงเนี้ยมันก็มีความสุขแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าท้อชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเกิดมันเป็นยังไงไม่ว่าจะหูหนวกตาบอดหรืออะไรก็ตามก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นตัวของเราให้มากที่สุดใช้ชีวิตตามข้อจำกัดที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดครับเอาชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่พลาดมาซ้ำเติมในตัวเราเองแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่พลาดเราสามารถเอามาทำให้มันดีขึ้นได
3: ้ของดาวนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วแค่ไม่ได้ยินค่ะแต่ดาวก็รับรู้ความสุขทุกอย่างได้ผ่านการมองเห็นตอนนี้ดาวคิดว่าทุกอย่างดีที่สุดทำอะไรก็ได้ทุกอย่างใช้มือสัมผัสแล้วก็ใจของดาวค่ะแล้วก็มีสติกับตัวเองในทุกๆวันค่ะ
2: สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรเราต้องผ่านมันไปได้วันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้มันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ได้ช้าหรือว่าได้เร็ว
3: ดาวอยากอยู่กับตอนนี้เราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
1: ลองมองดูลองเงี่ยหูฟังรู้สึกไหมความสุขอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพียงแค่รอยยิ้มง่ายๆความสุขก็เกิดขึ้นในใจคุณ

เราขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแค่คุณยิ้มสร้างความสุขได้ง่ายๆมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มช่วยคนพิการจดทะเบียนเอกสารรับรองรายงานจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนและลดการเดินทางสำหรับคนพิการโดยสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวน 2.3 ล้านคนซึ่งคาดว่ามีคนพิการที่เข้าไม่ถึงการจดทะเบียนคนพิการจำนวน 1.8 ล้านคนโดยสาเหตุมาจากระบบบริการการจดทะเบียนคนพิการที่ต้องเดินทางไปหลายจุดบริการทั้งโรงพยาบาลและพัฒนาสังคมจังหวัดรวมถึงเกณฑ์การประเมินคนพิการอย่างไม่เป็นปัจจุบันกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันสิริธรประกาศฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มสำหรับตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะเป็นการช่วยลดการเดินทางสำหรับคนพิการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงระบบจดทะเบียนคนพิการอย่างสะดวกมากขึ้นพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางโดยระบบนี้สามารถนำไปใช้เชิงรุกในชุมชนเพื่อดำเนินการจดทะเบียนคนพิการในชุมชนได้นอกจากนี้ในอนาคตระบบนี้จะเชื่อมโยงไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับเบี้ยคนพิการด้วยสำหรับแพลตฟอร์มนี้จะเริ่มนำร่องแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567โดยมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้วคือสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติสถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์สถาบันสุขภาพเด็กโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลกลางสถาบันวาชานุกูลพร้อมได้เปิดให้บริการเพิ่มอีกที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์จำนวน30แห่งและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจำนวน8แห่งซึ่งคาดว่าช่วงปลายปี2567จะขยายให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง12เขตสุขภาพและคาดว่าพร้อมประกาศใช้งานได้ทั่วประเทศเดือนมกราคม2568ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thaiwatt.co.th
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

เสียงบรรยายภาพครับหรือว่า audio description หรือเราเรียกย่อว่า AD เนี่ยครับมีความสำคัญต่อคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดเนี่ยมากถึงมากที่สุดมันเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้คนตาดีและคนตาบอดรับรู้เรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันได้ครับครับสวัสดีครับผมเอกพงศ์นพสกุลครับเป็นกรรมการบริหารดูแลเรื่องงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันมา10ปีขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีมานานเหมือนกันทีนี้พอเข้ามาถึงบ้านเราอะไรๆมันก็เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของ AD เนี่ยเข้ามาสู่บ้านเราสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกๆที่คุยเรื่องนี้เพราะว่า AD เนี่ยเขาทำเพื่อคนตาบอดเลยนะครับเพราะว่าคนตาบอดที่ชมรายการโทรทัศน์แรกๆที่ยังไม่มี AD หรือจนถึงปัจจุบันก็ตามเพราะว่ายังไม่มีบริการทั่วถึงเนี่ยครับก็จะรับทราบแค่เบื้องต้นเท่านั้นถ้าพิธีกรหรือในทีวีไม่ได้พูดนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่พูดแล้วแต่ว่าในส่วนประกอบองค์ประกอบของภาพในโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นเราก็ยังไม่สามารถทราบเลยไม่หนำซ้ำบางครั้งรายการก็จะมีแต่เพลงอย่างเดียวโดยที่มีภาพเคลื่อนไหวซึ่งคนตาดีเขาสามารถที่จะมองได้คนตาบอดก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยแค่รับรู้ว่าเพลงเพราะจังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับปัญหาอุปสรรคในการที่จะรับรู้รับทราบในส่วนของ AD เนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อมีพรบนะครับจะสั่งขึ้นความถี่ต่างๆออกมาจากกสทช.เนี่ยมันทำให้โทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง25ช่องรายการตอนนี้จะต้องทำตามพรบอันนี้นะครับก็คือว่าจัดให้มีเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดว่าเวลาเนี่ยจะมีตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความอิสระของช่องแล้วแต่ความสะดวกของช่องเลยว่าจะนำไปออกอากาศในช่วงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละช่องเขาก็เอาสะดวกของเขาบางช่องก็ไปออกไปตีหนึ่งตีสามอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นเวลาที่คนตาบอดสามารถที่จะรับรู้และรับทราบหรือว่าชมรายการได้เลยคนตาบอดก็มีเวลาในการเปิดโทรทัศน์เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับอีกอันนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราเปิด AD ได้อันนี้คือพูดถึงทีวีพื้นฐานนะครับทีวีดิจิทัลเนี่ยแค่ทีวีเท่านั้นอุปกรณ์หรือว่าพวกเนี่ยรีโมทต่างๆเนี่ยมันก็เป็นรีโมทธรรมดาที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มออดิโอนะปุ่มไหนคือปุ่ม AD รีโมทแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันทีวีก็ไม่ได้มีเสียงรีโมทก็ไม่ได้มีเสียงบอกเราเพราะฉะนั้นถ้าคนตาบอดจะเข้าถึง AD ก็ต้องให้คนในครอบครัวนะครับสามีภรรยาลูกเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยดูให้เพราะว่าถ้าอย่างเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้แน่นอนเลยนะครับก็อันนั้นคือปัญหาและอุปสรรคนะครับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้เราก็คุยและเรียกร้องกันมาค่อนข้างที่จะนานมากพอสมควรณวันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางผู้ให้บริการทีวีทั้ง25ช่องหรือสื่อต่างๆและผู้ใช้บริการอย่างคนตาบอดแล้วก็ผู้ที่ทำนโยบายนี้ออกมาก็คือกสทช3ส่วนนี้ได้มีเวทีที่ค่อนข้างบ่อยที่จะแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันผู้ผลิตก็เขาทราบมากขึ้นว่าผู้ใช้บริการอย่างคนตาบอดเนี่ยต้องการอะไรอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่รายการอะไรที่เราอยากดูนะครับ

จริงแล้วเนี่ยข่าวมันไม่จำเป็นต้องทำออดิโอเพราะว่ามีเสียงอ่านอยู่แล้วสารคดีก็มีเสียงบรรยายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาหันมาทำพวกละครอะไรเงี้ยมากขึ้นมันทำให้ตอบโจทย์กับผู้รับบริการอย่างเราเนี่ยมากขึ้นละครก็อาจจะบรรยายนู่นนี่ไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าตาของพระเอกนางเอกหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแม้แต่กราฟิกจอสีฟ้าสีดำสีขาวเพราะว่าคนตาบอดบางคนเนี่ยเพิ่งมาตาบอดภายหลังเขายังรู้อยู่ว่าสีนี้มันเป็นลักษณะยังไงก็บรรยายออกมาได้อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่อาจจะอยากเรียนรู้อยากผลิตเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD ไปด้วยกันเนี่ยนะครับจะได้มาเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาผลิตกันยังไงอะไรที่ควรบรรยายให้คนตาบอดคนหนึ่งได้รับรู้อะไรที่ไม่ควรนะครับหรือเราจะเขียนบทอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นการเปิดกว้างและอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำ AD ให้กล้องไปทั่วประเทศเลยครับ

0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์การคนพิการระดับชาติด้านคนตาบอดและเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศโดยมีสมาชิกกว่า 20,000 คนและองค์กรเครือข่ายกว่า100องค์กรที่ทำงานร่วมกันในภูมิภาคสมาคมมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้คนตาบอดได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ในส่วนของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเรามีบทบาทในการผลักดันนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับคนตาบอดทั่วประเทศคนตาบอดเนี่ยก็จะได้รับการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองในขณะนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยของเรานะครับกำลังผลักดันในเรื่องของมาตรา33และ35นะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีโอกาสมีงานทำนะครับเราคาดหวังว่าสถานประกอบการนะครับนายจ้างนะครับหรือหน่วยงานราชการเองเนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสนะครับให้กับคนตาบอดนะครับได้มีงานทำไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชการนะครับหรือเป็นการส่งเสริมให้คนตาบอดมีงานทำในอาชีพอิสระที่เขามีความถนัดทำอยู่ในชุมชนในครอบครัวของเขาได้เราตั้งใจนะครับที่อยากจะให้คนตาบอดเนี่ยครับสามารถทำงานมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลักดันพัฒนาสังคมชุมชนนะครับให้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2556กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน1คนหรือส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำโดยนายจ้างจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมายนี่เป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนตาบอดมีอาชีพมีความภาคภูมิใจและเป็นพลังสำคัญในสังคมหนึ่งในโครงการสำคัญของสมาคมคือโครงการจ้างงานเชิงสังคมที่ดำเนินการจ้างนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจำนวน200คนทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนตาบอดในท้องถิ่น
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราได้ส่งเสริมนะครับให้คนตาบอดได้ฝึกอบรมนะครับอาชีพต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนนะการทำงานนะการมีรายได้ของคนตาบอดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายจ้างหรือสถานประกอบการนะครับที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา33 34และ35เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้คนตาบอดและคนพิการประเภทอื่นๆนะครับได้มีงานทำมีอาชีพมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนตาบอดและคนพิการขอขอบคุณมากครับ
0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยังมีหมอนวดตาบอดที่เรียนจบหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่จะให้บริการนวดบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมเพื่อช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยของพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศลดอาการปวดเมื่อยและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
2: ตอนนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศค่ะจะมีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมการปวดคอบ่าไหล่จ้างมาตรา35เพื่อไปนวดที่ทำงานของบริษัทนี่แหละค่ะก็ขอขอบคุณทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้ให้โอกาสคนตาบอดได้มีการทำงานในครั้งนี้และก็ได้หาบริษัทที่ช่วยเหลือคนตาบอดของเราให้เราได้มีงานทำค่ะ
0: สำหรับคนตาบอดที่ต้องการประกอบอาชีพที่บ้านตัวอย่างสำคัญที่ทำสำเร็จในตอนนี้คือสมาคมได้ผลักดันให้มีโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในชุมชนซึ่งเห็ดนางฟ้าเป็นที่นิยมบริโภคสามารถสร้างรายได้ให้คนตาบอดและครอบครัวเป็นอย่างมากอีกหนึ่งอาชีพที่สมาคมได้ส่งเสริมคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าเรามีการอบรมให้คนตาบอดมีทักษะสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่ายในชุมชนและทางออนไลน์สร้างรายได้และเป็นที่นิยมมากในชุมชนขณะนี
3: ้เขาทำโครงการขึ้นมามีนักเรียนเราก็ไปเรียนดูว่ามันสร้างรายได้ดีดิฉันก็เลยไปขอโครงการมาจากพมจ.เอานักเรียนที่ไปเรียนมาน่ะให้เป็นวิทยากรสอนพวกเราค่ะขอเชิญชวนนะคะท่านที่ยังไม่ได้เรียนก็ขอเชิญมาเรียนนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดค่ะขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนที่ช่วยสนับสนุนที่ช่วยมาซื้อไม้กวาดของพวกเราเพราะมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนตาบอดให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองให้อยู่ในสังคมที่ดีได้ค่ะ
0: โครงการปักจิตปักใจ เป็นการฝึกคนตาบอดปักผ้าแบบซาชิโกะซึ่งสามารถนำไปปักบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าสมุดโน้ตและกล่องทิชชู่เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได
2: ้การปักผ้าถ้าเราใส่ใจหรือตั้งใจแล้วก็จะไม่ยากค่ะต่อไปเราก็จะปักผ้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะบริษัททุกบริษัทที่จ้างงานมาตรา3335หรือจ้างคนพิการที่ปักผ้าให้เขามีอาชีพมีรายได้เสริมทางดิฉันและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณและหวังว่าท่านคงอุปการะและให้โอกาสพวกเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: นอกจากนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการอาจสนับสนุนด้วยการซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการโดยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา35วงเล็บ7สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้คนตาบอดผลิตสินค้าได้แก่ผลิตภัณฑ์จากโครงการปักจิตปักใจซึ่งคนตาบอดสามารถปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆได้หรือจะเป็นการทำไม้กวาดดอกหญ้าที่ทำโดยฝีมือคนตาบอดนอกจากนี้ยังมียาหม่องสมุนไพรเครื่องประดับจากหินมงคลเป็นต้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนตาบอดทั่วประเทศเพื่อให้คนตาบอดได้มีชีวิตที่มีคุณค่าและมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหากสถานประกอบการใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานคนตาบอดหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-246-3835ในวันและเวลาทำการเพราะเรามั่นใจว่าคนตาบอดทุกคนสามารถเป็นพลังสำคัญในสังคมได้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยราชการจัดให้ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิช่วยเหลือเพียง1สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่1คำว่าปรับเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้อาจใช้ตามลำพังหรือใช้คู่กับคำอื่นที่ใช้ตามลำพังมีความหมายว่าทำให้ดีขึ้นทำให้เรียบขึ้นเช่นทางการช่วยลาดยางเพื่อปรับถนนที่เคยขรุขระและเป็นหลุมเป็นบ่อให้ราบเรียบตลอดสายถ้าเธอปรับบทความนี้อีกสักนิดก็น่าจะส่งตีพิมพ์ได้เขาให้ช่างช่วยปรับเครื่องยนต์ให้เดินเรียบขึ้นเราไม่ควรปรับแสงหน้าจอให้สว่างเกินไปถ้าเธอปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียนใหม่ได้เธอก็จะเรียนอย่างมีความสุขหรือมีความหมายว่าเปลี่ยนเช่นรถโดยสารประจำทางปรับราคาค่าโดยสารใหม่รัฐบาลประกาศให้บริษัทน้ำมันปรับราคาตามราคาตลาดโลก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตเดินหน้าปอเนาะสารใจสู่การพัฒนาผนึกพัฒนาการปลัดอำเภอสร้างแนวทางพัฒนาชุมชนจากความต้องการของประชาชนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลามีการประชุมจัดทำแนวทางการปฏิบัติโครงการปอเนาะสารใจสู่การพัฒนาโดยมีนักพัฒนากรเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชนและปลัดอำเภอในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการนี้นางสาวณัฐชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะร่วมบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของพัฒนากรและปลัดอำเภอในพื้นที่พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สาระสำคัญของการประชุมเพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการในระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนโดยส่งเสริมบทบาทของบาบอในปอเนาะให้เป็นแกนหลักและผู้นำในการพัฒนาชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดึงศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นเชงอาเจนหรือพลังคนรุ่นใหม่ในการสร้างเครือข่ายผู้นำและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองทั้งนี้การดำเนินงานจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยให้แผนงานและโครงการต่างๆตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมนอกจากนี้ผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปขยายผลสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงการปอเนาะสารใจสู่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ5ปีเพื่อวางกรอบการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โอ้โหอย่างกับทุ่งเนี้ยปกคลุมด้วยจีวรพื้นใหญ่ของพระภิกษุเลยเนาะ
1: อ๋อฮะเหลืองอร่ามไปหมดเลยอะ
2: มาเที่ยวฤดูที่ข้าวตกรวงก็จะได้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้แหละ
0: แล้วเขาจะเอาข้าวที่เกี่ยวแล้วไปไหนอะ
2: เขามัดรวงข้าวเป็นกำๆแล้ววางรวมกันไว้บนตอซังก่อนที่จะขนเข้าไปยังลานบ้านของแต่ละบ้านเพื่อนวดข้าวต่อไปจ้ะ
1: แล้วไม้เสียบฟ่อนข้าวจากบนตอซังที่วางไว้ข้างหลังควายเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: นั่นเรียกว่าไม้คันหลาวจ้ะถ้าจะลำเลียงไปลานบ้านโดยใช้แรงคนแต่ละคนก็จะเสียบฟ่อนข้าวที่หัวและท้ายคันหลาวข้างละ2ถึง4ฟ่อนแล้วหาบหรือคอนไปจนถึงบ้าน
0: โหข้าวกองเบล่อมเลยอย่างเนี้ยต้องขนกันกี่เที่ยวแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแย่เลย
2: เขาถึงใช้วิธีนี้ยังไงล่ะจ๊ะที่เห็นว่าเอาฟ่อนข้าวไปวางไว้ข้างหลังควายน่ะคือเขาวางข้าวเหล่านั้นบนกะเลิศจ้ะ
1: กะเลิศเหรอคืออะไรอ่ะไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะ
2: เป็นยานสำหรับบรรทุกฟ่อนข้าวชนิดที่ไม่มีล้อน่ะใช้กำลังวัวหรือควายเทียมแล้วลากไปแต่ละคราวขนฟ่อนข้าวได้จำนวนมากกว่าคนหาบเยอะเลย
0: ท่าทางมีประโยชน์ดีนะเหมียวคงจะแพงน่าดู
2: ไม่แพงหรอกจ้ะส่วนใหญ่ชาวนามักจะทำขึ้นใช้เองคันหนึ่งคันหนึ่งอาจจะใช้ได้ประมาณ3ปีเพราะทั้งหมดใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่อยู่อาศัยทำแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยนะลงแค่แรงกายอย่างเดียว
0: แล้วที่พาดคล่อมตรงต้นคอควายเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
2: มันเรียกได้หลายอย่างจ้ะจะเรียกว่าคอมหรือตะโงกหรือโกกก็ได้ไว้พาดคล่อมคอควายให้เทียมกระเลิศแล้วลากไปเห็นไหมว่าที่ปลายจะมีเชือกทำเป็นบ่วงคล้องไว้ส่วนนั้นเชื่อมกับรูที่เจาะไว้ที่ปลายลำไม้กระบอกที่ต่อจากหน้ากระเลิศออกมาไงล่ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆเลยนะ
1: เหมียวเหมียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมเซี่ยงไฮ้และหางโจวระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569หนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและวัฒนธรรมสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารุกเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเดินทางจำนวน14คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ระดับสากลจากนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อมวลชนโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นหัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เป็นรองหัวหน้าคณะตลอดระยะเวลา6วันคณะศึกษาดูงานมีกำหนดการและกิจกรรมที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติทางด้านการสื่อสารยุคใหม่ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปและเยี่ยมชม Oriental Media City โครงการเมืองสื่ออัจฉริยะขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่นอกจากนั้นคณะสื่อมวลชนมีกำหนดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองหางโจวเพื่อเยี่ยมชมเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยสื่อสารเจ้อเจียงบริษัท Deep Robotics ผู้นำด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฮันส์เวอร์มัชชะหมู่บ้านเสี่ยวกู้เฉิงและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนอย่างแท้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เสริมสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งและขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191แจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถพยาบาลหรือเรียกพนักงานดับเพลิงแจ้ง191ให้บริการ24ชั่วโมง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ากระบี่เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนและภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จาดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเพณีแห่จาดเดือน10กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามณสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะประเพณีแห่จาดเดือน10ซึ่งสะท้อนความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูกตเวทีภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการที่ประเพณีแห่จาดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ได้รับคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวกระบี่เป็นโอกาสสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางด้านสังคมการศึกษาและเศรษฐกิจผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมย้ำว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นไม่อาจดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนักเรียนเยาวชนครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันสืบสานองค์ความรู้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์และหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192รถหายแจ้งเบาะแสหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถสายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาปล่อยขบวนปั่น KL บางกอก Unity Ride 2026เชื่อมไทยมาเลเซียกว่า 1,200 กิโลเมตรดันเส้นทางท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรนาดีซีฮัทประเทศมาเลเซียจัดพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานในโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง18กันยายน2569เริ่มต้นจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียก่อนข้ามแดนเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านปาดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครรวมระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตลอดเส้นทางคณะนักปั่นจะเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร้านอาหารฮาลาลรวมถึงสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งสถานที่ละหมาดและที่พักมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและตลาดมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมดังกล่าวดำเนินตามแนวทาง Thailand Muslim Friendly ใช้กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียภายใต้แนวคิด 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพเชื่อมไทยมาเลเซียเชื่อมอาเซียนด้วยกีฬาการท่องเที่ยวและความร่วมมือสะท้อนมิตรภาพข้ามพรมแดนและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายการท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่ในภูมิภาคอาเซียน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบอระเพ็ด
10: พี่เก่งเมื่อวานคุณครูเล่าเรื่องบึงบอระเพ็ดให้ฟังว่าที่นั่นมีนกอยู่มากมายบอระเพ็ดเนี่ยคืออะไรเหรอจ๊ะ
11: บอระเพ็ดเป็นชื่อเถาไม้ชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆ มีรสขมใช้ทำยาแก้ไข้ก็ได
10: ้คำว่าบอระเพ็ดเขียนยังไงเหรอพี่เก่งเขียนเหมือนแหวนเพชรหรือเปล่า
11: บอระเพ็ดเป็นคำไทยแท้เขียนแล้วก็อ่านตรงๆตัวเลยเขียนบอใบไม้ออ่างรอเรือสระอะสระเอพอพานไม้ไต่คูดอเด็ก
9: บอระเพ็ดหมายถึงชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆมีรสขมใช้ทำยาแก้ไขได้และเป็นชื่อบึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค
8: ์แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: อย่าชะล่าใจถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
13: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
14: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
13: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
14: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองรกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษ

0: อีกครั้ง
1: สว
0: ัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งกับรายการโรคใบเล็กของเด็กพิเศษออกอาการทุกวันอังคารนะครับเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณที่ขึ้น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับพวกเราทั้ง4คนนะครับที่จะมอบสาระดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับได้ฟังกันสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรานะครับให้กับทุกท่านได้รู้จักที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของพวกเรานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่364ถนนมนุษย์เสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับสังเกตง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าโรงเรียนสกวนั่นเองนะครับตรงข้ามกับฝั่งสระว่ายน้ำนะครับซึ่งมีผู้บริหารด้วยกันนะครับ2ท่านก็คือนางราชมาลีต้อนรับนะครับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษและดร.เลิศชัยแก้วภักดีนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้สาระดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงแรกนี้นะครับขอแนะนำบทบาทหน้าที่นะครับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษทั้ง8ข้อว่าพวกเรานะครับทำงานกันอย่างไรมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้หรือเพิ่มศักยภาพผู้เรียนยังไงนะครับข้อที่1ก็คือการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับการจัดการศึกษาในระดับในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มนะครับหรือเรียกว่า EI นั่นเองนะครับและการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็คือศูนย์การศึกษาพิเศษเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการฝึกมีการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กนะครับเพื่อจะให้ก้าวสู่ขั้นสู่การเข้าไปในโรงเรียนนะครับถือว่าศูนย์การศึกษาพิเศษของพวกเรานะครับไม่ได้แบ่งชั้นว่าเด็กอยู่ป.1 ป.2 ป.3 อย่างเงี้ยนะครับแต่เราจะแบ่งเป็นลักษณะความพิการเพื่อจะกระตุ้นพัฒนาการของเด็กและส่งเสริมศักยภาพพัฒนาของเด็กๆนะครับเพื่อจะก้าวไปสู่ขั้นโรงเรียนเรียนร่วมนะครับต่อไปนั่นเองนะครับ2ก็คือเป็นการฝึกและพัฒนาอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับเป็นที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะดูแลคนพิการนะครับซึ่งต่อไปผู้ดูแลคนพิการอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับก็ศูนย์ก็จะเป็นผู้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาการผู้ดูแลคนพิการนะครับเพื่อจะให้ท่านสามารถดูแลคนพิการอยู่ที่บ้านได้นะครับถึงจะส่งมาที่โรงเรียนในเวลาปกติอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น3ก็คือการจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับหรือว่า IEP นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการนั่นเองนะครับเป็นสื่อที่ว่าคูปองการศึกษาที่จะให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับเหมือนเด็กปกติที่จะมีสื่อการเรียนการสอนอย่างเงี้ยนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะมีสื่อการเรียนการสอนมีการจัดหานะครับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โรงเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะครับเราเรียกว่าโรงเรียนเรียนร่วมนะครับเพื่อจะนำสื่อคูปองนี้นะครับไปส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้เรียนนั่นเองนะครับ4ก็คือการจัดบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนะครับเพื่อจะให้ก้าวเข้าสู่โรงเรียนนะครับหรือสถานศึกษาที่สูงขึ้นหรือเป็นศูนย์การศึกษาเฉพาะความพิการโรงเรียนเฉพาะความพิการเป็นต้นแบบนี้นะครับ5ก็คือให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษนะครับเราก็คือดูแลคนพิการทั่วจังหวัดศรีสะเกษทั้ง22อำเภอนะครับเพื่อจะได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยมีกระจายนะครับมีความร่วมมือจากพมจ.อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็6นะครับเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งการจัด ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับ 7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดนะครับก็คือทั้ง22อำเภอนะครับเราจะตั้งเป็นศูนย์บริการเพื่อจะให้คนในพื้นที่อำเภอต่างๆที่ห่างไกลนะครับได้เข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการนั่นเองนะครับ8ก็คือภาระอื่นใดตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษหรือตามอำเภอต่างๆที่ได้ออกบูธจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับพวกเราก็จะได้ไปส่วนร่วมตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอยิ้มต่างๆนะครับเราก็จะมีบุคลากรของพวกเรานะครับคอยไปให้ความรู้ไปสนับสนุนการศึกษาการส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนนะครับด้านการศึกษาพิเศษเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้ศูนย์ก็ยังมีภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับพุทธศักราช2553นะครับที่ให้ศูนย์ได้เป็นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับคนพิการนะครับที่มีความบกพร่องทางสุขภาพซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติก็คือสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเด็กเราเจ็บป่วยนะครับที่เป็นโรคนะครับที่ใช้ระยะเวลารักษานานๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีคุณครูหรือบุคลากรที่อยู่ประจำที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับจะไปให้ความรู้ไปกระตุ้นพัฒนาการนะครับไม่ให้เด็กนอนอยู่บนเตียงเฉยๆนะครับเด็กก็จะสามารถได้รับความรู้หรือกระตุ้นพัฒนาการสามารถวาดภาพตามจินตนาการระบายสีอย่างเงี้ยเพื่อผ่อนคลายความเครียดซึ่งมีโรคที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผู้ดูแลคนป่วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น2ก็คือสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการซึ่งที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็เป็นคูปองการศึกษานะครับที่พวกเรานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษได้ให้ครูแต่ละโรงเรียนต่างๆนะครับได้คัดกรองนะครับหรือทำ IEP มาเพื่อขอรับสื่อและสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในทางการศึกษานะครับหรือเรียกว่าคูปองการศึกษานั่นเองนะครับก็โรงเรียนต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผน IEP มารับคูปองแล้วก็จะมีการอนุมัติช่วงนี้ก็จะเป็นที่คุณครูก็จะไปรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามร้านค้านะครับที่เราได้ประกาศลงไปแล้วก็เป็นการสอนเสริมของครูนั่นเองนะครับ3ก็คือการจัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนั่นเองนะครับเป็นการมากระตุ้นพัฒนาการเพื่อจะส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับ4ก็คือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมและจำเป็นนะครับ5ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีโรงเรียนนี้มีการเรียนร่วมของภาครัฐและเอกชนนั่นเองนะครับสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรานะครับปัจจุบันก็มีเด็กมารับบริการทั้งสิ้นจำนวน855คนนะครับซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการอยู่3รูปแบบนะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูแอนนะครับคุณครูรพัลดานะครับได้บอกถึงลักษณะการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษว่าพวกเรามีการให้บริการในระบบแบบไหนบ้างนะครับมีกระจายทั่วจังหวัดหรือไม่หรือยังไงนะครับเดี๋ยวคุณครูแอนจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: ในปัจจุบันของเรานะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรามีนักเรียนนะคะที่เข้ามาอยู่ในระบบของเรานะคะ 8คนนะคะข้อมูลณปัจจุบันนะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะรูปแบบที่2ค่ะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะและรูปแบบที่3นะคะเป็นการให้บริการที่บ้านนะคะและนอกจากนี้นะคะศูนย์ของเรานะคะยังมีการให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะที่โรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานนะคะสำหรับบุคคลออทิสติกนะคะที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยนะคะสำหรับรูปแบบแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะซึ่งศูนย์ของเรายังไม่มีการให้บริการแบบเด็กนอนประจำนะคะจะต้องเดินทางมาตอนเช้าและตอนเย็นก็กลับนะคะช่วงเช้านะคะผู้ปกครองจะมาส่งนะคะแล้วก็เย็นก็จะรับกลับบ้านนะคะศูนย์ของเรานะคะแบ่งห้องเรียนนะคะเป็นห้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด13ห้องเรียนนะคะแล้วก็มีห้องบริการสอนเสริมของเราอีก5ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติก7ห้องเรียนนะคะห้องสติปัญญา2ห้องเรียนค่ะห้องร่างกาย1ห้องเรียนห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนนะคะสำหรับห้องสอนเสริมของเรานะคะเป็นห้องสอนเสริมสำหรับนักสหวิชาชีพของเราก็จะมีห้องธารบำบัด1ห้องเรียนนะคะห้องกายภาพ1ห้องเรียนห้องแพทย์แผนไทย1ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องแก้ไขการพูดอีก2ห้องเรียนค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมนะคะของเรานะคะ 8:15 น.เราจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมวงกลมกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์นะคะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่ะวันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงนะคะวันพุธเป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายค่ะและวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะส่วนวันศุกร์นะคะเป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วเราจะมีการให้นักเรียนนะคะแยกห้องเรียนของตัวเองค่ะ 11:15 นะคะถึง 12:00 นจะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะและเวลา 13:00 นะคะเด็กเล็กก็จะมีการเข้านอนนะคะแล้วก็ 13:30 ค่ะเราจะมีการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเหมือนกันนะคะสำหรับเด็กโตหรือเด็กที่ไม่นอนนะคะกิจกรรมวันจันทร์นะคะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียค่ะวันอังคารเป็นกิจกรรมศิลปะค่ะวันพุธเป็นกิจกรรมดนตรีค่ะวันพฤหัสนะคะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะส่วนวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายคุณครูจะมีการลงติดตามนะคะนักเรียนที่ไม่มารับบริการนะคะที่บ้านนะคะส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านนะคะเป็นเด็กที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาที่สูงขึ้นนะคะจะมีการเรียนการสอนเต็มวันนะคะสำหรับรูปแบบที่2ค่ะรูปแบบการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะสำหรับการให้บริการนี้นะคะเป็นการให้บริการคล้ายๆกันกับที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองของเรานะคะช่วงเช้าผู้ปกครองจะมาส่งนะคะเย็นจะรับกลับบ้านนะคะช่วงเช้า 8:30 นะคะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเช่นกันนะคะแล้วก็กิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะต่างๆให้น้องๆ นะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP นะคะแล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวันนะคะ 11:30 ค่ะและสำหรับการให้บริการที่หน่วยบริการนี้นะคะเป็นการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองได้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาส่งหรือว่าบ้านของผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองของเรานะคะเราจึงมีคุณครูค่ะลงไปประจำหน่วยบริการทั้งหมด21อำเภอรวมทั้งอำเภอเมืองของเราเป็น22อำเภอเรียบร้อยครบทั้ง21อำเภอค่ะและการให้บริการที่3ค่ะการให้บริการตามบ้านค่ะเป็นการให้บริการเด็กพิการรุนแรงนะคะซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กที่นอนติดเตียงค่ะแล้วก็มีข้อจำกัดในการฝึกนะคะไม่สามารถที่จะฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะอันเนื่องจากประเภทความพิการนะคะหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนเองหรือข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้นะคะผู้สอนหรือคุณครูนะคะมีหน้าที่ค่ะติดตามดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะคะให้การช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันโดยจะสอดแทรกให้ผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ฝึกแล้วก็ผู้ดูแลนักเรียนเองนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษากันค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะคะมีทั้งหมด9ประเภทด้วยกันค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่มหรือระยะแรกพบนะคะในระดับเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทความพิการค่ะได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์บุคคลออทิสติกบุคคลพิการซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกๆด้านแล้วก็ทุกๆทักษะค่ะค่ะถ้ามีผู้ปกครองท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะพาบุตรหลานของท่านนะคะมาสมัครเรียนนะคะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวคุณนาจะมาบอกขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับที่ผู้ปกครองท่านใดนะคะที่สงสัยว่าลูกหลานตนเองนะคะมีพัฒนาการไม่สมวัยหรือว่าสามารถมาขอรับปรึกษารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะค่ะทางศูนย์ของเราก็จะมีนักสหวิชาชีพที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาให้กับทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะค่ะเวลามาสมัครเรียนนะคะให้นำบุตรหลานของท่านมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมีครูได้มีการประเมินหรือว่าการสังเกตการคัดกรองพัฒนาการของบุตรหลานของท่านด้วยค่ะค่ะถ้าผู้ปกครองไม่สามารถหรือว่าไม่สะดวกพาเด็กมาสมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะในอำเภอเมืองค่ะท่านก็สามารถพาบุตรหลานของท่านนะคะไปสมัครที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านของท่านค่ะหรือถ้ายังไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะค่ะเดี๋ยวโทรที่เบอร์045617401ค่ะหรือ045617117ค่ะเพื่อให้ครูที่รับผิดชอบลงไปติดตามหรือไปรับสมัครได้ค่ะค่ะถ้าจะมาสมัครที่ในเมืองของเรานะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะส่วนเอกสารหลักฐานนะคะที่ต้องเตรียมมาสมัครด้วยก็จะมีสำเนาทะเบียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาค่ะสำเนาสุทธิบัตรเด็กค่ะสำเนาบัตรพิการเด็กหรือว่าเอกสารรับรองทางการแพทย์ก็ยิ่งดีค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเรามาพูดขั้นตอนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มทั้ง9ขั้นตอนนะคะให้กับครูฟ้าแฟงค่ะเชิญค่ะครูฟ้าแฟง
1: ค่ะขอบคุณค่ะเราก็มาดูนะคะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะมีการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการ EI เรามาดูว่ากระบวนการ EI ของเรามี9ขั้นตอนมันเป็นลักษณะยังไงนะคะก็ข้อ1ก็คือการค้นหานะคะจะมีการค้นหาผู้พิการหรือเด็กพิการนะคะก็คือมี2รูปแบบคือออกหาโดยที่ไม่มีข้อมูลมาก่อนหรือว่ามีข้อมูลมาก่อนนะคะว่าแล้วหลังจากนั้นเราค้นหาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ2ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปนะคะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กเองแล้วก็ที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านนะคะว่าข้อมูลนั้นนำมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการวางแผนให้บริการช่วยเหลือนะคะการดำเนินการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนั้นนะคะจะเราจะสังเกตโดยการสัมภาษณ์ซักประวัตินะคะสังคมมิติแล้วก็การออกเยี่ยมบ้านนะคะโดยแต่ละวิธีนะคะก็จะใช้หลักการดำเนินการ PDCA นะคะประกอบด้วยการวางแผนการจัดทำแผนในการเก็บข้อมูลการดำเนินการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็การบันทึกข้อมูลสารสนเทศนะคะ3ก็คือการคัดกรองประเภทความพิการนะคะก็จะเป็นการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไปนะคะเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือไม่หรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการ ีความผิดปกติการคัดกรองเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษานั้นจะมักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้หรือไม่เช่นมีความพิการมีความบกพร่องหรือมีศักยภาพจำกัดหรือไม่นะคะจุดมุ่งหมายในการคัดกรองของเราก็คือเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือไม่สามารถแบ่งเป็นประเภทความพิการออกเป็น2ประเภทคือการคัดกรองประเภทความพิการอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็การคัดกรองประเภทความพิการอย่างเป็นทางการค่ะ 4. การประเมินความสามารถพื้นฐานนะคะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านนะคะทั้ง4ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะรวมถึงทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะนะคะเช่นนะคะทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษานะคะทักษะสังคมอารมณ์แล้วก็ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการค่ะการประเมินความสามารถพื้นฐานนะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบอีกก็คือการประเมินความสามารถพื้นฐานแบบไม่เป็นทางการแล้วก็การประเมินความสามารถพื้นฐานแบบเป็นทางการนะคะข้อ5ก็คือการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่า IEP นะคะเป็นการจัดการศึก

0: ก็คือเป็นแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กนั่นเองนะคะตลอดจนนะคะกำหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาค่ะแล้วก็การจัดทำแผนให้บริการเฉพาะครอบครัวนะคะหรือ IFSP นะคะเป็นการวางแผนช่วยเหลือเด็กพิการแล้วก็ครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มนะคะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะของผู้ปกครองครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดทำแผนที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะคะรวมทั้งข้อมูลที่ช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะการจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านหรือ ITP นะคะเป็นการเอาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและโรงเรียนใหม่มากำหนดเป็นแนวทางการเปลี่ยนผ่านนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อเข้าระบบสถานศึกษาต่อไปนะคะแล้วก็ข้อ6นะคะการจัดทำแผนให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทนะคะคือก็เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีความต้องการพิเศษนะคะตามแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะโดยคำนึงถึงความสามารถปัจจุบันนะคะแล้วก็ศักยภาพของผู้เรียนนะคะเป็นรายบุคคลค่ะจะทำการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษพุทธศักราช2569นะคะหลักการจัดกิจกรรมนะคะการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้นะคะและการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กพิการนะคะเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ7ค่ะเป็นการประเมินความก้าวหน้านะคะผู้รับผิดชอบจะต้องมีการจดบันทึกนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวเด็กเองการสัมภาษณ์นะคะการเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแฟ้มผลงานของเด็กนะคะใช้ในการประเมินผลพัฒนาการนะคะการเขียนบันทึกนะคะการทำสังคมมิติหรือแม้กระทั่งการใช้แบบทดสอบนะคะโดยครูการศึกษาพิเศษก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะซึ่งก็จะมีนักสหวิชาชีพนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจะมีการประชุมสรุปความก้าวหน้าของแต่ละคนนะคะว่าศักยภาพของเด็กอยู่ในระดับใดนะคะตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้านะคะโดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและร่วมกันตัดสินใจค่ะ8นะคะการนิเทศและการประเมินผลและการส่งต่อนะคะก็เป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำครูสหนักวิชาชีพนักสหขออภัยค่ะนักวิชาชีพนะคะในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการนะคะเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะคะได้รับการพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ส่วนการติดตามเป็นการตรวจสอบการจัดให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่เช่นการจัดโปรแกรมการได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆนะคะข้อ9นะคะก็ติดตามภายหลังการส่งต่อนะคะก็จะเป็นการติดตามภายหลังการส่งต่อก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษานะคะของรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะคณะทำงานก็จะออกนิเทศติดตามผู้เรียนหลังการส่งต่ออย่างน้อย2เดือนเพื่อสรุปแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการนะคะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ร่วมกับผู้เรียนได้ปกติสุขนะคะ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณครูฟักเฟงนะคะค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะจากทางรายการเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบจากศูนย์การศึกษาพิเศษของเราค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาบอกข่าวดีให้กับพี่น้องให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะค่ะก็จะมีคุณครูรัพดาแสงอุไรธนานะคะหรือว่าครูแอนนะคะซึ่งคุณครูแอนก็อยู
1: ่
0: ในกับเราในรายการนี้ด้วยนะคะคือคุณครูคนนี้นะคะที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรค่ะจากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษนะคะผู้มีผลงานดีเด่นในปี2569ค่ะค่ะก็จะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะหรือว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูแอนนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: ขอแสดงความดีกับครูแอนด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะขอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่มีนักเรียนนะคะที่มารับการศึกษาหรือว่ารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะก็เข้าร่วมรับฟังการเสวนาของท่านรองด้วยท่านรองนะคะจาก KSP Webinar นะคะ2026ค่ะซึ่งท่านรองของเรานะคะก็จะมีการพูดคุยถึงเกี่ยวกับปัญหาการฝึกพูดในเด็กการศึกษาพิเศษค่ะค่ะก็ต่อไปก็ให้คุณครูแอนนะคะพูดถึงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะคะ
2: ค่ะขอขอบคุณคุณครูนานะคะที่ร่วมแสดงความยินดีกับครูแอนนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเราดำเนินการอยู่เนี่ยเวลานี้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะ
0: ค
2: ่ะต้องขออนุญาตนะคะสำหรับครูแอนนะคะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านใดสนใจบริจาคสิ่งของขนมอาหารเครื่องใช้นะคะสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำหน่วยบริการทั้ง21อำเภอของเรานะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะที่0456177401นะคะและอีกเบอร์นะคะ0456171117ได้นะคะและทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เคยมาร่วมบริจาคสิ่งของให้ลูกๆของเรานะคะต้องขอบพระคุณท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับศูนย์ของเรานะคะในช่วงนี้กิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางจังหวัดก็มีกิจกรรมทุกวันอังคารนะคะวันนี้นะคะ7:00 น.นะคะคณะคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะเข้าร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนะคะทำความดีวิถีพอเพียงนะคะตามโครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยแล้วก็ผ้าพื้นเมืองณลานโคบุระเกาะห้วยน้ำคันน้ำคำนะคะหรือเกาะกลางน้ำของเรานะคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะครูแฟงช่วงนี้โรคอะไรที่เกี่ยวกับเด็ก
0: คุณแม่ก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นโรคระบาดนะคะก็จะเป็นโรคมือเท้าปากนะคะก็จะอาการแรกก็จะมีไข้เนาะมีไข้แล้วก็จะมีตุ่มขึ้นที่ปากหรือว่าที่มือนะคะอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นนะคะให้พ่อแม่คอยสังเกตนะคะแล้วก็ให้หยุดเรียนไปก่อนนะคะแล้วก็พาบุตรหลานนะคะไปพบหมอหรือว่าไปรับยาหรือว่าอะไรก็คือว่ารักษาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นโรคที่แบบ
2: เป็นโรคติดต่อ
0: เป็นโรคติดต่อนะคะค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับเด็กใช่ไหมคะคุณครูคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: วิธีป้องกันเบื้องต้นของเรานะคะที่ศูนย์ของเราขั้นตอนแรกก็จะมีการคัดกรองนะคะว่าเด็กของเราช่วงเช้ามีไข้มีหวัดมีตุ่มตามมือตามเท้ามาหรือเปล่านะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีการควบคุมหากพบนะคะจะมีการควบคุมให้น้องๆหยุดเรียนนะคะเป็นเวลา1สัปดาห์และถ้าพบว่าเด็กเข้ามาในห้องเรียนแล้วเราก็จะมีการหยุดปิดห้องเรียนนั้นนะคะแล้วเพื่อทำความสะอาดนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทำความสะอาดสิ่งของที่น้องได้ไปสัมผัสหรือว่าไป
1: ได้ใช้ร่วมกัน
2: ใช่ค่ะในห้องเรียนเพื่อเป็นการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองนะคะดูแลบุตรหลานของท่านส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยในการล้างมือก่อนจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดเป็นประจำนะคะก็ขอฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านสังเกตอาการบุตรหลานของท่านด้วยเพราะว่าลูกหลานของเราเนาะเป็นเด็กพิเศษภูมิต้านทานคุ้มกันของน้องก็อาจจะมีน้อยอยู่แล้วนะคะหากพบเจอโรคที่แบบนี้นะคะภูมิต้านทานน้องก็จะไม่มี
3: ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่ช่วงนี้ระบาดหนัก
2: ใช่ค่ะเป็นโรคที่ติดต่อรุนแรงแล้วก็อาจจะมีโรคเกี่ยวกับไข้เลือดออก
3: ค่ะ
2: แล้วก็ไข้หวัดใหญ่
3: ยังมีอยู่
2: ย
3: ัง
2: มีนะคะแล้วก็โควิดนะคะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างของท่านด้วยนะคะค่ะช่วงนี้เวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะโรคใบเล็กของเด็กพิเศษของเราต้องขอบพระคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดศรีสะเกษที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้ง4ท่านนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อำเภอเบตงคึกคักจัดกิจกรรมยะลาเทรลแอดเบตงยกระดับเมืองกีฬาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมนักวิ่งกว่า 1,000 คนเข้าร่วมเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา6นาฬิกาหน้าลานหน้ารูปปั้นมือสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมยะลาเทรลแอดเบตงภายใต้โครงการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการนักวิ่งชาวไทยมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าอำเภอเบตงเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอาหารอร่อยอากาศดีผู้คนเป็นมิตรเป็นเมืองที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาและมีการจัดการแข่งขันวิ่งที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติทุกปีที่จะสร้างชื่อให้กับเมืองเบตงและจังหวัดยะลาดึงดูดนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างความคึกคักให้กับเมืองเบตงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและส่งเสริมผู้ประกอบการห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทุกมิติจังหวัดยะลายินดีสนับสนุนกิจกรรมดีๆมีคุณภาพที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลารวมทั้งสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนโดยจังหวัดยะลาได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะเมืองเบตงที่มีความพร้อมทุกด้านจึงได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดโครงการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดยะลากิจกรรมยะลาเทรลแอดเบตงเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้คนในปัจจุบันพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองสุขภาพและเมืองกีฬาพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมมีการแข่งขันวิ่งมินิเทรล7กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,000 คนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและประชาชนในพื้นที่ที่รักในการออกกำลังกาย
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนอาการผิดปกติอื่นๆที่คล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังอาการผิดปกติอื่นๆที่คล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1. อาการผิดปกติเนื่องจากถูกสารเคมีจะมีลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังซึ่งพบว่าใบด่างมันสำปะหลังมีลักษณะเรียวเล็กลดรูปเนื้อใบมีสีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มแต่เนื้อใบจะมีลักษณะที่แข็งและหนา 2. อาการที่เกิดจากไรแดงใบมันสำปะหลังที่ถูกไรแดงดูดกินน้ำเลี้ยงจะมีอาการที่ใบสีเหลืองหรือซีดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการดูดกินน้ำเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วแผ่นใบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการโรคใบด่างมันสำปะหลัง 3. อาการที่เกิดจากได้รับสารไกลโฟเซตขนาดต้นยังเล็กจะทำให้แคละแกลนใบแคบลงเรียวเป็นเส้น 4. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะทราซีนใบจะเหลืองหากได้รับสารในปริมาณมากใบจะไหม้ 5. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะมิทรินอาการผิดปกติหลังจากได้รับใบจะเหลืองซีดจนถึงใบไหม้สีน้ำตาลแดง 6. อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กทำให้มันสำปะหลังมีอาการเหลืองซีดที่ใบยอดในดินที่ด่างมากใบจะเหลืองทั้งต้นใบจะไหม้จากล่างขึ้นมาถึงยอดและทำให้ต้นตายได้พบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เธอไม่ได้ยินเขามองไม่เห็นนี่คือครั้งแรกที่เธอและเขามาคุยกันในเรื่องสำคัญของชีวิตเราทุกคน
2: คุณดาวทำไมถึงชอบชีวิตตอนนี้มาก
1: อะไรคือนิยามของความสุขอ
3: ะไรที่ทำให้คุณเอกยิ้มได้บ้างคะ
1: และชีวิตที่มีสุขควรเป็นอย่างไร
3: ดาวคิดถึงปัจจุบันตอนนี้แล้วก็คิดไปถึงอนาคตเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปเราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
2: เวลาผมอยู่ที่ทำงานบางทีก็เจอปัญหาต่างๆรุมเร้าเยอะแยะกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างกับกลางวันไงวิธีของผมมีอันนึงก็คืออยู่กับความเงียบเมื่อไหร่ที่ผมทำแบบนั้นแล้วอ่ะเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับการไปชาร์จแบตเตอรี่ผมเอกพงศ์ครับเอกพงศ์นพสกุลนะครับชื่อเล่นว่าเอกครับครับ
4: ดิฉันนะคะชื่อดาวค่ะชื่อภาษามืออย่างนี้นะคะชื่อจริงนะคะสศิพรค่ะวงทองค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะดิฉันน่ะชอบแล้วก็รักในเรื่องศิลปะ
3: นะคะกับคนหูหนวกดาวก็รักคนหูหนวกอยากให้น้องๆหูหนวกเข้าใจเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเวลาการเข้าถึงเนี่ยก็ต้องใช้ภาษามือเวลามีน้องๆที่สนใจศิลปะเหมือนกันเข้ามาเนี่ยดาวสามารถทำภาษามืออธิบายภาพต่างๆให้เนี่ยดาวรู้สึกมีความสุข
2: ส่วนผมตอนนี้ทำงานเป็นนักสื่อสารมวลชนซึ่งผมรักงานสื่อสารมวลชนเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละเป็นความภูมิใจอะที่เวลาเราทำงานในการใช้เสียงเวลาไปทำงานเนี่ยก็เหมือนครูภาษาไทยบางทีการออกเสียงที่ชัดเจนมันก็จะทำให้คนอื่นพูดให้ชัดเจนด้วยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสร้างคุณค่ากับตัวผมเองแล้วก็สร้างคุณค่ากับสังคม
4: แล้วพี่เอกตาบอดมานานหรือยังคะ
2: ผมตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเลยเกิดมาจำความได้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้ว
4: รู้สึกลำบากไหมคะคุณเอก
2: ถามว่าลำบากไหมตอนนั้นคือลำบากความพยายามของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสุดชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มองเห็นแต่ถ้าถามว่าลำบากตอนนี้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือไม่ลำบากเพราะถ้าเรารู้สึกท้อแท้และลำบากตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่มีเราจนถึงวันนี้ผมคิดว่าตัวผมเองสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ต่อสู้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้คือถ้าวันนั้นผมไม่ได้ต่อสู้กับความมองไม่เห็นหรือว่าความตาบอดให้มันเอาชนะได้อะก็น่าจะไม่ได้มีผมจนถึงทุกวันเนี้ยผมเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยด้อยที่สุดละในโลกนี้พอเปลี่ยนความคิดเราจะไปต่อได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเก้าเดินเลยฮะ
4: ของดาวเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ดาวเรียนร่วมกับคนหูดีเมื่อก่อนนะคะไม่มีล่ามเราจะคุยกับคนหูดียังไงเราจะสื่อสารกันยังไงจะเรียนร่วมกันยังไงสิ่งสำคัญคือตัวเราต้องปรับแล้วก็พยายามอาจจะอึดอัดและลำบากบ้างค่ะแต่มันต้องปรับตัว
3: ปรับความคิดไม่ต้องให้คนอื่นมาให้เราเป็นตัวของเรานะคะเราปรับตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรับรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเอาความคิดมาใส่นะคะ
2: แล้วณเวลานี้ฮะยังอยากได้ยินอยู่ไหม
4: ไม่เอาอ่ะคิดไม่เอาอ่ะเพราะเราตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเนี่ยค่ะมันชินมาแล้วค่ะมันอยากเป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเงียบเนี่ยมันทำให้เราเห็นเราสังเกตอะไรได้เยอะขึ้นค่ะเราใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นอย่างเช่นการมองเห็นใช้ให้มันเฉียบคมขึ้นได้
5: สำคัญก็คือตอนนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วคุณเอกอะคะ
2: ข้อดีคืออาจจะสบายตาแล้วก็คิดอะไรได้ง่ายขึ้น
3: คุณเอกคะคุณเอกอะชอบชีวิตของตัวเองเพราะว่าอะไรคะ
2: โอ้โหผมตอบได้เลยว่าชอบชีวิตของตัวเองแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าครับคือถ้าเราไม่ชอบเราก็เดินต่อไม่ได้ พราะฉะนั้นเราต้องชอบหรือว่าเราต้องพอใจก่อนแล้วเราถึงจะเดินก้าวไปต่อไปข้างหน้าได้ถ้าเรายังไม่พอใจหรือว่าเราไม่ชอบตอนนี้มันก็จะไม่มีแรงต่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำชีวิตทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้แหละคือชอบแล้วจะชอบมากที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ดาวก็ชอบชีวิตของดาวตอนนี้นะคะถ้ามีปัญหามันไม่แปลกเลยที่มีปัญหาเราต้องแก้ค่ะไม่ต้องมาสงสารหรืออะไรกับดาวดาวให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวเองค่ะก็คล้ายกับคุณเอกนะคะที่คุณเอกพูดเนี่ยเราก็เดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเหมือนกัน
2: นั่นคือความสุขที่เราทำอะไรที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราหวังและตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะยิ้มได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจผมนั่นแหละผมยิ้มได้และรอยยิ้มเรามันจะออกมาจากความจริงใจไม่ต้องมีคนมาบอกให้ยิ้มอะไรเงี้ยครับ
3: ของดาวนะคะคุณแม่นะคะใช้ภาษามือไม่เป็นแต่คุณแม่ใช้สีหน้าสื่อสารกับดาวยิ้มหัวเราะให้กับดาวตลอดทำให้ดาวยิ้มพอรู้ถึงความหมายของการยิ้มดาวอ่ะเป็นคนหูหนวกก็รู้ว่าจะต้องใช้สีหน้าแล้วก็สีหน้าก็คือสื่อถึงอารมณ์ยิ้มอ่ะมันออกมาจากใจมันคือความสุขค่ะที่ทำให้เรายิ้มได้เนี่ยค่ะดาวชอบยิ้มเวลาทำงานเสร็จเวลามีความสุขก็ยิ้ม
2: แต่บางทีพอเจอปัญหาหรือเจอเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยยิ้มก่อนครั้งนึงแล้วก็ไปแก้ปัญหารอยยิ้มเท่านั้นที่จะเยียวยาได้ผมคิดอย่างนั้นนะ
3: คุณเอกคะความสุขอะที่อยู่ในใจของคุณเอกคืออะไรอะคะ
2: แบบผมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรายังคงมีความปกติในร่างกายของเรานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามปกติความสุขของผมก็คือ เมื่อผลของงานที่เราทำเราสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินกลับบ้านถามว่าคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมนั่นแหละก็คือความสุขที่ผมได้รับมันเต็มๆอ่ะ
3: แค่ตรงนั้นก็คือเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะ
6: ใช
3: ่ทำแบบว่าทุกวันให้เหมือนกับทุกวัน
2: ถูกต้องครับทำทุกวันให้เหมือนทุกวันแล้วก็คิดในอนาคตไว้บ้างว่าเออเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เราพยายามอีกสักหน่อยดีไหม
3: มันอยู่ที่ใจมันอยู่กับตัวเราที่เราจะคิดความสุขอะอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วแค่ตรงเนี้ยมันก็มีความสุขแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าท้อชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ในเมื่อเกิดมันเป็นยังไงไม่ว่าจะหูหนวกตาบอดหรืออะไรก็ตามก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นตัวของเราให้มากที่สุดใช้ชีวิตตามข้อจำกัดที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดครับเอาชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่พลาดมาซ้ำเติมในตัวเราเองแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่พลาดเราสามารถเอามาทำให้มันดีขึ้นได
3: ้ของดาวนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วแค่ไม่ได้ยินค่ะแต่ดาวก็รับรู้ความสุขทุกอย่างได้ผ่านการมองเห็นตอนนี้ดาวคิดว่าทุกอย่างดีที่สุดทำอะไรก็ได้ทุกอย่างใช้มือสัมผัสแล้วก็ใจของดาวค่ะแล้วก็มีสติกับตัวเองในทุกๆวันค่ะ
2: สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรเราต้องผ่านมันไปได้วันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกมันมีทางแก้ของมันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ได้ช้าหรือว่าได้เร็ว
3: ดาวอยากอยู่กับตอนนี้เราพอใจกับตัวเราเองค่ะ
1: ลองมองดูลองเงี่ยหูฟังรู้สึกไหมความสุขอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเพียงแค่รอยยิ้มง่ายๆความสุขก็เกิดขึ้นในใจคุณ

เราขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแค่คุณยิ้มสร้างความสุขได้ง่ายๆมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

0: ณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: รายการสารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 เมกะเฮิรตซ์ตอนปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย Sexual Harassment หมายถึงพฤติกรรมที่ฝ่ายหนึ่งแสดงออกถึงนัยยะทางเพศทำให้เหยื่อรู้สึกไม่ดีการถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะแสดงออกทางร่างกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายรูปแบบซึ่งสร้างบาดแผลทางใจให้กับเหยื่อได้เช่นกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในหมู่นักศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วโลกและในประเทศไทยมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำในหัวข้อการรับรู้การล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นซึ่งสุ่มสำรวจนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน400คนพบว่านักศึกษา 31%มีประสบการณ์ตรงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อแต่ไม่กล้าที่จะพูดด้วยเหตุผลนี้จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างความเข้าใจทางเพศผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการชุดนี้ที่จะส่งต่อเรื่องให้กับคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงดำเนินการต่อไปไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายใครไม่ว่ารูปแบบหรือสถานที่ใดเวลาใดก็ตามปัญหาเรื่องการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงและเรื้อรังมาในประเทศไทยสถิติที่น่าสะเทือนใจสุดๆคือทุกช่วง17นาทีจะมี1คนที่ถูกข่มขืนโดยเกือบ 90% เป็นกรณีที่ไม่ได้มีการแจ้งความผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่เพียงแต่สร้างบาดแผลและความเสียหายทางสภาพจิตใจต่อเหยื่อแต่เป็นการตอกย้ำอีกมิติของความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยที่ทำให้คุณภาพชีวิตของบางเพศไม่มีความปลอดภัยปฏิเสธไม่ได้ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จำเป็นต้องผสมผสานทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างและการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมหากคุณกำลังตกเป็นเหยื่อหรือถูกคุกคามรีบโทรสายด่วน1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถช่วยคุณได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก bbcnewsthai.com
2: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

เสียงบรรยายภาพครับหรือว่า audio description หรือเราเรียกย่อว่า AD เนี่ยครับมีความสำคัญต่อคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดเนี่ยมากถึงมากที่สุดมันเหมือนสะพานเชื่อมที่ทำให้คนตาดีและคนตาบอดรับรู้เรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันได้ครับครับสวัสดีครับผมเอกพงศ์นพสกุลครับเป็นกรรมการบริหารดูแลเรื่องงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันมา10ปีขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีมานานเหมือนกันทีนี้พอเข้ามาถึงบ้านเราอะไรๆมันก็เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของ AD เนี่ยเข้ามาสู่บ้านเราสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกๆที่คุยเรื่องนี้เพราะว่า AD เนี่ยเขาทำเพื่อคนตาบอดเลยนะครับเพราะว่าคนตาบอดที่ชมรายการโทรทัศน์แรกๆที่ยังไม่มี AD หรือจนถึงปัจจุบันก็ตามเพราะว่ายังไม่มีบริการทั่วถึงเนี่ยครับก็จะรับทราบแค่เบื้องต้นเท่านั้นถ้าพิธีกรหรือในทีวีไม่ได้พูดนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่พูดแล้วแต่ว่า

ประมาณนั้นนะครับปัญหาอุปสรรคในการที่จะรับรู้รับทราบในส่วนของ AD เนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อมีพรบนะครับจะสั่งขึ้นความถี่ต่างๆออกมาจากกสทช.เนี่ยมันทำให้โทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง25ช่องรายการตอนนี้จะต้องทำตามพรบอันนี้นะครับก็คือว่าจัดให้มีเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดว่าเวลาเนี่ยจะมีตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความอิสระของช่องแล้วแต่ความสะดวกของช่องเลยว่าจะนำไปออกอากาศในช่วงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละช่องเขาก็เอาสะดวกของเขาบางช่องก็ไปออกไปตีหนึ่งตีสามอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นเวลาที่คนตาบอดสามารถที่จะรับรู้และรับทราบหรือว่าชมรายการได้เลยคนตาบอดก็มีเวลาในการเปิดโทรทัศน์เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับอีกอันนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราเปิด AD ได้อันนี้คือพูดถึงทีวีพื้นฐานนะครับทีวีดิจิทัลเนี่ยแค่ทีวีเท่านั้นอุปกรณ์หรือว่าพวกเนี่ยรีโมทต่างๆเนี่ยมันก็เป็นรีโมทธรรมดาที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มออดิโอนะปุ่มไหนคือปุ่ม AD รีโมทแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันทีวีก็ไม่ได้มีเสียงรีโมทก็ไม่ได้มีเสียงบอกเราเพราะฉะนั้นถ้าคนตาบอดจะเข้าถึง AD ก็ต้องให้คนในครอบครัวนะครับสามีภรรยาลูกเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยดูให้เพราะว่าถ้าอย่างเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเปิดได้แน่นอนเลยนะครับก็อันนั้นคือปัญหาและอุปสรรคนะครับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเรื่องนี้เราก็คุยและเรียกร้องกันมาค่อนข้างที่จะนานมากพอสมควรณวันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางผู้ให้บริการทีวีทั้ง25ช่องหรือสื่อต่างๆและผู้ใช้บริการอย่างคนตาบอดแล้วก็ผู้ที่ทำนโยบายนี้ออกมาก็คือกสทช3ส่วนเนี้ยได้มีเวทีที่ค่อนข้างบ่อยที่จะแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันผู้ผลิตก็เขาทราบมากขึ้นว่าผู้ใช้บริการอย่างคนตาบอดเนี่ยต้องการอะไรอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่รายการอะไรที่เราอยากดูนะครับจริงแล้วเนี่ยข่าวมันไม่จำเป็นต้องทำออดิโอเพราะว่ามีเสียงอ่านอยู่แล้วสารคดีก็มีเสียงบรรยายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาหันมาทำพวกละครอะไรเงี้ยมากขึ้นมันทำให้ตอบโจทย์กับผู้รับบริการอย่างเราเนี่ยมากขึ้นละครก็อาจจะบรรยายนู่นนี่ไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าตาของพระเอกนางเอกหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแม้แต่กราฟิกจอสีฟ้าสีดำสีขาวเพราะว่าคนตาบอดบางคนเนี่ยเพิ่งมาตาบอดภายหลังเขายังรู้อยู่ว่าสีนี้มันเป็นลักษณะยังไงก็บรรยายออกมาได้อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่อาจจะอยากเรียนรู้อยากผลิตเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD ไปด้วยกันเนี่ยนะครับจะได้มาเรียนรู้ว่าเขาผลิตกันยังไงอะไรที่ควรบรรยายให้คนตาบอดคนนึงได้รับรู้อะไรที่ไม่ควรนะครับหรือเราจะเขียนบทอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นการเปิดกว้างและอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทำ AD ให้ก้องไปทั่วประเทศเลยครับ

0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์การคนพิการระดับชาติด้านคนตาบอดและเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศโดยมีสมาชิกกว่า 20,000 คนและองค์กรเครือข่ายกว่า100องค์กรที่ทำงานร่วมกันในภูมิภาคสมาคมมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้คนตาบอดได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ในส่วนของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเรามีบทบาทในการผลักดันนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับคนตาบอดทั่วประเทศคนตาบอดเนี่ยก็จะได้รับการฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองในขณะนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยของเรานะครับกำลังผลักดันในเรื่องของมาตรา33และ35นะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีโอกาสมีงานทำนะครับเราคาดหวังว่าสถานประกอบการนะครับนายจ้างนะครับหรือหน่วยงานราชการเองเนี่ยนะครับจะเปิดโอกาสนะครับให้กับคนตาบอดนะครับได้มีงานทำไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชการนะครับหรือเป็นการส่งเสริมให้คนตาบอดมีงานทำในอาชีพอิสระที่เขามีความถนัดทำอยู่ในชุมชนในครอบครัวของเขาได้เราตั้งใจนะครับที่อยากจะให้คนตาบอดเนี่ยครับสามารถทำงานมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขอย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลักดันพัฒนาสังคมชุมชนนะครับให้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2556กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน1คนหรือส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำโดยนายจ้างจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมายนี่เป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนตาบอดมีอาชีพมีความภาคภูมิใจและเป็นพลังสำคัญในสังคมหนึ่งในโครงการสำคัญของสมาคมคือโครงการจ้างงานเชิงสังคมที่ดำเนินการจ้างนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจำนวน200คนทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนตาบอดในท้องถิ่น
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราได้ส่งเสริมนะครับให้คนตาบอดได้ฝึกอบรมนะครับอาชีพต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนนะการทำงานนะการมีรายได้ของคนตาบอดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายจ้างหรือสถานประกอบการนะครับที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา33 34และ35เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้คนตาบอดและคนพิการประเภทอื่นๆนะครับได้มีงานทำมีอาชีพมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนตาบอดและคนพิการขอขอบคุณมากครับ
0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยยังมีหมอนวดตาบอดที่เรียนจบหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่จะให้บริการนวดบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมเพื่อช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยของพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศลดอาการปวดเมื่อยและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
2: ตอนนี้คนที่ทำงานในออฟฟิศค่ะจะมีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมการปวดคอบ่าไหล่จ้างมาตรา35เพื่อไปนวดที่ทำงานของบริษัทนี่แหละค่ะก็ขอขอบคุณทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้ให้โอกาสคนตาบอดได้มีการทำงานในครั้งนี้แล้วก็ได้หาบริษัทที่ช่วยเหลือคนตาบอดของเราให้เราได้มีงานทำค่ะ
0: สำหรับคนตาบอดที่ต้องการประกอบอาชีพที่บ้านตัวอย่างสำคัญที่ทำสำเร็จในตอนนี้คือสมาคมได้ผลักดันให้มีโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในชุมชนซึ่งเห็ดนางฟ้าเป็นที่นิยมบริโภคสามารถสร้างรายได้ให้คนตาบอดและครอบครัวเป็นอย่างมากอีกหนึ่งอาชีพที่สมาคมได้ส่งเสริมคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าเรามีการอบรมให้คนตาบอดมีทักษะสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อจำหน่ายในชุมชนและทางออนไลน์สร้างรายได้และเป็นที่นิยมมากในชุมชนขณะนี
3: ้เขาทำโครงการขึ้นมามีนักเรียนเราก็ไปเรียนดูว่ามันสร้างรายได้ดีดิฉันก็เลยไปขอโครงการมาจากพมจ.เอานักเรียนที่ไปเรียนมาน่ะมาให้เป็นวิทยากรสอนพวกเราค่ะขอเชิญชวนนะคะท่านที่ยังไม่ได้เรียนก็ขอเชิญมาเรียนนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดค่ะขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนที่ช่วยสนับสนุนที่ช่วยมาซื้อไม้กวาดของพวกเราเพราะมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนตาบอดให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองให้อยู่ในสังคมที่ดีได้ค่ะ
0: โครงการปักจิตปักใจ เป็นการฝึกคนตาบอดปักผ้าแบบซาชิโกซึ่งสามารถนำไปปักบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าสมุดโน้ตและกล่องทิชชู่เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได
4: ้การปักผ้าถ้าเราใส่ใจหรือตั้งใจแล้วก็จะไม่ยากค่ะต่อไปเราก็จะปักผ้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะบริษัททุกบริษัทที่จ้างงานมาตรา3335หรือจ้างคนพิการที่ปักผ้าให้เขามีอาชีพมีรายได้เสริมทางดิฉันและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณและหวังว่าท่านคงอุปการะและให้โอกาสพวกเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: นอกจากนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการอาจสนับสนุนด้วยการซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการโดยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา35วงเล็บ7สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้คนตาบอดผลิตสินค้าได้แก่ผลิตภัณฑ์จากโครงการปักจิตปักใจซึ่งคนตาบอดสามารถปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆได้หรือจะเป็นการทำไม้กวาดดอกหญ้าที่ทำโดยฝีมือคนตาบอดนอกจากนี้ยังมียาหม่องสมุนไพรเครื่องประดับจากหินมงคลเป็นต้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนตาบอดทั่วประเทศเพื่อให้คนตาบอดได้มีชีวิตที่มีคุณค่าและมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหากสถานประกอบการใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานคนตาบอดหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-246-3835ในวันและเวลาทำการเพราะเรามั่นใจว่าคนตาบอดทุกคนสามารถเป็นพลังสำคัญในสังคมได้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตหารือสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าหนุนทักษะเยาวชนและคนไทยในซาอุดิอาระเบียต่อยอดภาษาและอาชีพพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้คณะผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่สอบต.เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะร้อยโทบรรพตอุดชินกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียพร้อมร่วมพบปะคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เมืองเจด้าเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนอกระบบให้แก่เยาวชนและคนไทยในต่างประเทศทั้งนี้สอปตและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือเชิงรุกเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคนไทยในต่างแดนโดยมุ่งเน้นนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะ Reskill and Upskill เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนไทยที่พำนักในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยจะสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ทันทีซึ่งจะขับเคลื่อนการนำศักยภาพส่วนบุคคลทางด้านองค์ความรู้ทางวิชาการทักษะความเชี่ยวชาญทางภาษาอาหรับตลอดจนเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนใบปลิวว
10: ิชินมาศเห็นใบปลิวที่อยู่บนต้นนี้หรือเปล่า
11: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดินไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี
10: ่ใบปลิวไม่ใช่ใบไม้ปลิว
12: นี่ไงใบมะม่วงเนี่ยเพิ่งปลิวตกลงมาฉันเลยเอามาให้สีสว่าง
10: โธ่เอ้ยเหมือนวิเชียรมาศเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
11: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
10: ใบปลิวมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนข้อความประกาศหรือโฆษณาฉันเห็นใบปลิวที่เขาโฆษณาอาหารแมวฉันจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่ะ
11: เอ้าก้าวแต้มช่วยกันหาเร็วเข้าเดี๋ยวอดกินของอร่อยๆหรอก
10: ใบปลิวคือแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่เช่นใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
8: พบกันใหม่นะครับรู้รักภาษา
13: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
14: Work life balance เนี่ยคือการหาความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวสัญญาณที่บอกว่าขาด work life balance หรือยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานทำงานไม่ทันงานล้นมือไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ค้างงานใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามารวมทั้งงานสำคัญหรืองานด่วนอีกงุนงินง่ายโกรธเร็ววิตกกังวลจนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าสร้างวงจรแห่งความเครียดไม่มีที่สิ้นสุดสาเหตุของปัญหา work life ไม่บาลานซ์ก็คือโครงสร้างระบบองค์กรที่มีความเคร่งครัดตึงเครียดมากเกินไปเทคโนโลยีที่ติดต่อสื่อสารง่ายเนี่ยทำให้บางองค์กรเนี่ยติดต่อกับพนักงานตลอดเวลาแม้ไม่ใช่เวลางาน
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
13: This is Thai PBS podcast
15: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาฟังกันในเรื่องของดีอย่างไรถ้าชีวิต work life balance ได้แต่ถ้ามัน work life ไม่บาลานซ์ล่ะมันจะยังไงนะคะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
16: สวัสดีค่ะ
15: ถามคุณหมอตอนสมัยที่ยังทำงานอยู่ไม่น่าจะมี work life balance
16: ไม่มีเลย
15: ไม่มี
16: ไม่มีคอนเซปต์นี้ก็ไม่มี
15: อ๋อในเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้จะมาแบบชีวิตการทำงานมันต้อง
16: ทำงานทำงานและทำงาน
15: เอ๊ะสโลแกน
16: หลังสี่โมงก็ยังต้องทำงานอยู่เวรไปจนถึงรุ่งเช้าไม่มี
15: ของคุณหมอตอนนั้นยังไม่มีคอนเซปต
16: ์ไม่มี
15: คอนเซปต์นี
16: ้เรามารู้จักเอ๊ะไอแนวคิด work life balance นี่มันเป็นยังไงนะมันเริ่มพูดถึงแล้วก็เป็นกระแสหลักในประเทศไทย10-15 ปีเอง
15: 10-15 ปีแต่ก็เหมือนเพิ่งรู้จักได้ไม่นานนะ
16: ก็นี่ไง ซึ่งเราอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของแนวคิดนะในสังคมไทยได้แบบนี้นะยุคเริ่มต้นเนี่ยประมาณปี2553ถึง2560คำว่า work life balance เนี่ยเป็นการนำเข้าค่านิยมซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นองค์กรไอทีขนาดใหญ่ที่รับเอาวัฒนธรรมองค์กรมาจากฝั่งตะวันตกมุมมองทางสังคมในช่วงแรกเนี่ยคนทำงานทั่วไปมักมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวเอ้ยทำไม่ได้หรอกเป็นสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในแค่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแหละส่วนสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานหนัก work hard ตามรูปแบบนิยมแบบเอเชียแล้วก็ยุคอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเริ่มเข้ามาละนะตั้งแต่ปี53เนี่ยเมื่อคนเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายเทคโนโลยีทำให้ขอบเขตเวลาทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเริ่มทับซ้อนกันเจ้านายสามารถตามงานได้ตลอด24ชั่วโมงพอหลังจาก60ใช่ไหมเป็นยุคตื่นตัวละแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญเริ่มปี2563ถึงปัจจุบันนี้แหละคราวนี้2563คืออะไรวิกฤตโควิดไงล่ะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อหลายบริษัทเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น work from home จำได้ไหมทำให้เส้นแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวเนี่ยเริ่มเลือนลางจนคนทำงานเกิดภาวะหมดไฟหรือ burn out syndrome กันเป็นจำนวนมากไม่ใช่ดีนะ work from home เนี่ยเขาจิกเราได้ที่บ้านตลอดเวลา
17: โอ้
16: ค่ะ
17: หนักกว่าเดิมอีก
16: หนักกว่าเดิมแล้วยุคนี้เป็นยังไงยุคหลังปี63คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบงานและคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z เนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในการในตลาดแรงงานนะเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบเดิมที่ต้องอยู่ดึกหรือทำงานล่วงเวลาเป็นประจำซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเปลี่ยนค่านิยมจากการมุ่งหาเงินเพียงอย่างเดียวมาเป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตสุขภาพกายและความสุขในชีวิตซึ่งในเมื่อเราพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างสมมติกลุ่มเราอายุแค่นี้หรือกลุ่มน้องลีก็จะอีกประมาณนึงต่างจากหมอนะก็เคยจะมาคุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้คนเจนเนี้ยที่มันเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยเฮ้ยทำไมพวกนี้เป็นคนเป็นแบบนี
17: ้
16: ไม่เหมือนเขาก็คงด่าพวกเรานะมนุษย์ป้ามนุษย์ยายอะไรแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ซึ่งกลุ่มเจน Y กับเจน Z เนี่ยเขาจะมีลักษณะทำงานเสร็จคือเสร็จ
17: อ
16: ย่าไม่ต้องมาตามงานนอกเวลาเด็ดขาด อะไรอย่างงี้เขาเป็นอย่างงี้ทั้งเจน
17: ใช่ใช่
16: ซึ่งเราก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละ
17: แต่จริงๆคือด้วยความที่เป็น Gen X ที่อยู่ตรงกลางระหว่างก่อนนะ
16: ค่ะ
17: แล้วก็รุ่นใหม่
16: ใช่
17: ปรับตัวเก่งเวอร์รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบว่าปรับตัวเพราะว่าอยู่ในตอนที่ยังไม่มียุคเทคโนโลยีเลย
16: ตามเด็ก
17: แล้วก็เริ่มค่อยๆเติบโตมาเป็นยุคเทคโนโลยีที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี
16: ้
17: กลายเป็นว่ามันเหมือนเข้าใจในบริบทของคนในยุคก่อนนะคะว่าทำไมจะต้องแบบทำงานใช่ไหมแล้วก็มาเข้าใจในความเป็นของเด็กยุคใหม่ว่าเอ้ยเขารักษาสิทธิ์ในการที่จะรักษาเวลาส่วนตัวคือส่วนตัวทำงานคือทำงานหลังจากนั้นไม่ตอบรับใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นอย่างที่เจน Y เจน Z เขาเป็นน
16: ะ
17: เพราะว่าความรู้สึกคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะมันอยู่ในยุคช่วงแรกก่อนด้วยอ่ะทำงานและทำงานจนเหนื่อยไฟมันเบิร์นเอาจนมันเผาไหม้ตัวเองไปจนระเหิดไปไม่รู้ทั้งกี่รอบแล้วอ่
16: ะ
17: ก็ต้องหันกลับมาเอาความบาลานซ์จากของเจน Y กับเจน Z เนี่ยมาบาลานซ์กับตัวเองพยายามทำงานให้เสร็จเลิกงานปุ๊บไม่ยุ่งกับใครถ้าไม่จำเป็นจะไม่ไลน์หาใครแล้วโอ้มันก็เลยตรงกลาง
16: อะไรรู้ไหมคะน้องลีแสดงว่าคน Gen Y Gen Z เนี่ยเขาฉลาดกว่าเราเยอะตอนนั้นน่ะเราไม่เข้าใจเขาว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้นะอ๋อแสดงว่าน้องๆเด็กพวกนี้เนี่ยเขาเข้าใจเรื่อง Work Life Balance มาก่อนหน้าเรานะไม่รู้เรื่องเลย ทำงานพอคอนเซปต์นี้เข้ามาเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มเข้าใจเด็กรุ่นนี้ละแล้ววันนี้คุณผู้ฟังมาเข้าใจพร้อมเราว่ามันคืออะไร
17: ให้มันสมดุลกัน
16: ใช่ work life balance เนี่ยคือการหาความสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบจากการแบกรับภาระหน้าที่ที่มากจนเกินไป
17: ถูกต้อง
16: นะคะ work life balance เนี่ยเป็นการจัดสรรเวลาและพลังงานอย่างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งมีผลกระทบในทางลบต่ออีกด้านการทำงานและการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกันและกันwork life balance คือแนวคิดการทำงานที่เน้นความสมดุลระหว่างการให้เวลากับงานและการใช้ชีวิต มีการขีดเส้นแบ่งเวลาทำงานนอกจากเวลาส่วนตัวอย่างชัดเจนนะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการหมกมุ่นในงานมากเกินไปนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตได้มีเวลาดูแลตัวเองรวมถึงไปหากิจกรรมสนุกสนุกทำกับครอบครัวหรือเพื่อนๆเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ที่เชื่อว่าคุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานไปเสียทั้งหมดนะคะแต่คุณสามารถแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนดูแลสุขภาพอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำงานอดิเรกควบคู่ไปด้วยกันได
17: ้ภาพตัวเองขึ้นมาเลยตอนที่ไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆแล้วก็ยังต้องแบ่งโน้ตบุ๊กไปนั่งทำงานส่งงานในตอนเช้าแล้วถึงจะไปเที่ยวได้เพื่อนก็ต้องมานั่งรอ
16: นี
17: ่มันก็ไม่บาลานซ์แล้วคือแทนที่ไปเที่ยวคือไปเที่ยวพักผ่อนคือพักผ่อนเนาะ
16: เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ยังไงท่านผู้ฟังต่อไปนะทีนี้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรเราก็อยากจะมีแบบเนี้ยชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้ work life balance นี่สำคัญยังไงในชีวิตปัจจุบันเนื่องจากค่านิยมในปัจจุบันเนี่ยมองว่าการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะแต่ว่าก็ไม่ควรใช้เวลาทั้งหมดที่มีไปกับการทำงานเพราะว่าการที่ใช้เวลากับงานมากเกินไปเนี่ยจะเกิดความเครียดสะสมนะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งความดันสูงนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจในเวลาต่อมานอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ป่วยง่ายซึ่งองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าการทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเทียบกับคนทำงานเพียงอาทิตย์ละ35ถึง40ชั่วโมง
17: แต่ตอนทำงานคือต้องทำงานนะ
16: ก็ใช่
17: ไม่ใช่แบบว่า
16: ถ้าเวลาทำงานก็ต้องทำงานถูกต้อง
17: อ
16: ันนี้เรามาพูดถึงว่าเกินเวลานั้นยังไงมันจะต้องไม่มารบกวนเราอะไรอย่างนี้องค์กรจะต้องช่วยเรายังไงถ้ามาเรามาฟุ้งซ่านเฉพาะตัวเราเนี่ยไม่มีใครช่วยเราเนี่ยมันก็ยากอยู่เรามาดูกันก่อนว่าสมดุลชีวิต
17: กับ
16: การทำงานเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับท่านผู้ฟังหนึ่งทำให้ลดความเครียดป้องกันโรคภัยเมื่อร่างกายได้พักผ่อนความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันก็จะลดลง 2. การไม่แบกรับภาระงานหนักเกินไปช่วยลดความเครียดสะสมทำให้คุณนอนหลับดีขึ้นอารมณ์ดีการได้ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นลดความเครียดและป้องกันภาวะเบิร์นเอาท์ภาวะหมดไฟช่วยรักษาสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดสะสมพอทุกอย่างดีประสิทธิภาพการทำงานก็ดีสิประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มขึ้นเมื่อพักผ่อนเพียงพอมีสุขภาพจิตที่ดีสมาธิดีก็มีความคิดสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีเวลาให้ครอบครัวเพื่อนคนรอบกายรอบข้างมากขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอาจจะมีเวลาสำหรับงานอดิเรกและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในชีวิตรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในการใช้ชีวิตการมีเวลาให้คนรอบข้างช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นลดปัญหาความขัดแย้งในบ้านองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ work life balance เนี่ยจะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้มากขึ้นสัญญาณที่บอกว่าหรือตัวเองคุณเองเนี่ยมีสัญญาณที่ขาด work life balance หรือยัง 1. ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานจนไม่เหลือเวลาสำหรับการดูแลตัวเองเช่นไม่มีเวลาออกกำลังไม่มีเวลาผ่อนคลายหรือทำงานอดิเรกที่ชอบไม่มีเวลาแม้จะออกไปเที่ยวแม้เป็นวันหยุดรับประทานอาหารอย่างรีบเร่งแล้วก็มักเป็นอาหารจานด่วนและฟาสต์ฟู้ดหรือบางรายก็ทำงานจนลืมรับประทานอาหารซึ่งอาจมีผลเสียทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเป็นสาเหตุโรคอื่นตามมาหรือทำให้นอนหลับไม่เพียงพอต่อไปข้อ2ทำงานไม่ทันงานล้นมือรู้สึกว่ามีงานสะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่ค้างงานใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามารวมทั้งงานสำคัญหรืองานด่วนอีก
17: โอ้โหอะไรขนาดน
16: ี้ใช่ป่ะ
17: เอาชีวิต
16: งานสะสมงานใหม่งานด่วนนอกจากใหม่แล้วยังมีด่วนเข้ามาอีกนะ เมื่องานสะสมมากจนไม่สามารถจัดการได้ทำให้ต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งหรือ ต้องนำงานกลับไปทำที่บ้านทำให้จัดตารางชีวิตได้ไม่สมดุลจัดการเรื่องตารางเวลาไม่ได้โดยมีสาเหตุจากการจัดลำดับความสำคัญของงานและแบ่งเวลาการทำงานไม่ลงตัวข้อที่3อารมณ์แปรปรวนน่าจะมีความเครียดจากการทำงานที่มากเกินไปจะส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์นะคะทำให้งุนงงง่าย โกรธเร็ววิตกกังวลจนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าการที่อารมณ์ไม่มั่นคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานครอบครัวคนรอบข้างซึ่งจะสร้างปัญหาเพิ่มเติมในชีวิตส่วนตัวและการงานสร้างวงจรแห่งความเครียดไม่มีที่สิ้นสุดก็แปรปรวนบ้างเนาะต่อไปเบื่องานความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นสัญญาณที่สำคัญอาจเกิดจากการทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงรู้สึกเหนื่อยกับการที่ทำงานที่ทำนะขาดความท้าทายใหม่ไม่เห็นคุณค่างานที่ทำถ้าปล่อยไว้นานจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟนะเบิร์นเอาท์ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพการทำงานสัญญาณที่ห้า คิดว่าตัวเองเก่งไม่พอมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอนะไม่คู่ควรกับความสำเร็จกังวลว่างานที่ทำจะไม่ดีพอเป็นสัญญาณของการขาดความมั่นใจที่อาจจะเกิดจากความเครียดและความเหนื่อยล้าเมื่อจิตใจไม่ได้พักผ่อนเนี่ยจะทำให้มองตัวเองในแง่ลบแล้วก็ประเมินความสามารถของตัวเองว่าต่ำกว่าเกินความจริงสิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาตนเองในระยะยาวก็ยังไม่ถึงเนาะเราก็ยังเก่งอยู่ต่อไปรู้สึกโดดเดี่ยวไหมการใช้เวลาส่วนใหญ่กับงานจนไม่มีเวลาสำหรับความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยจะทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการสนับสนุนทางสังคมนะไม่มีเวลาแม้กระทั่งโทรศัพท์คุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะไม่มีเวลาสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตความรู้สึกโดดเดี่ยวสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและส่งผลกระทบต่อความสุขในชีวิตโดยรวมสัญญาณที่7รู้สึกไม่อยากไปทำงานไหมเริ่มรู้สึกไม่อยากตื่นนอนเพื่อไปทำงานรู้สึกหนักใจทุกครั้งที่คิดถึงงานแสดงว่าคุณกำลังประสบปัญหาความสมดุลอย่างจริงจังหากปล่อยให้ความรู้สึกนี้ดำเนินต่อไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้นคราวนี้เคล็ดลับลองดูซิแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองไหมลองดูนะเคล็ดลับการสร้างเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่างมีประสิทธิภาพนะกำหนดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเมื่ออยู่ที่ทำงานตั้งใจและให้เวลากับงานเต็มที่เลยแต่ว่าเมื่อถึงบ้านไม่ควรคิดหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานอีกควรให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนเต็มที่ทำได้ไหมล่ะ
18: ได้ได
16: ้ได้แล้วนะเคารพเวลาพักผ่อนตัวเองเมื่อเลิกงานไม่ควรนำงานกลับมาทำที่บ้านควรปิดโทรศัพท์มือถือและพักผ่อนให้เพียงพออ
18: ืมทุกวันนี้ไม่เคยเปิดเสียงโทรศัพท์เลย
16: เห็นไหม
18: แต่ว่าก็ดูแอปเขียวตลอดแหละเผื่อมันมีอะไรฉุกเฉิน
16: เคารพเวลาพักผ่อนตัวเองนะต่อไปจัดลำดับความสำคัญของงานเรียงลำดับว่างานไหนต้องทรงก่อนควรทำให้เสร็จในลำดับต้นๆงานไหนมีความสำคัญรองลงมาการจัดลำดับความสำคัญก็จะช่วยลดงานค้างสะสมดูแลใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะเช่นออกกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กำหนดเวลาเข้านอนเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอทำงานอดิเรกที่ชอบหรือทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเพื่อผ่อนคลายความเครียดช่วยให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต
18: คือเน้นเรื่องกิน วันไหนที่เหนื่อยเครียดเริ่มส่งสัญญาณมาที่กลุ่มเพื่อนแล้วว่าอยากกินอะไรแซ่บๆมันจะช่วยแบบเฮ้ยมันได
16: ้เป็นอะไรที่ชอบ
18: ใช่
16: ดูซีรีส์เดี๋ยวนี้ดูไหม
18: ดู
16: ยังดูอยู
18: ่เล่นเกม
16: ต่อไปกำหนดวันพักผ่อนให้ชัดเจนใช้เวลากับคนรอบตัวให้มากขึ้นแบ่งเวลาให้กับคนรอบตัวหรือครอบครัวในการพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันส่งผลดีต่อความสัมพันธ์และช่วยบรรเทาความเครียดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธและกล้าขอความช่วยเหลือในโลกของการทำงานจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหากพบว่าตัวเองมีงานค้างมากเกินไปจนไม่สามารถทำทันอาจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าหากพบว่าถูกขอให้ช่วยงานจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เช่นกัน
18: แต่ยังพอมีให้ตัวเองเพราะว่าก็เริ่มหันมาอย่างที่คุยกันตั้งแต่ตอนต้นรุ่นเราก็จะแบบ
16: ไม่ค่อย
18: ทำงาน
16: ใช
18: ่เอมพาธีเราเต็มที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวของเด็กรุ่นใหม่นะแต่เขาบาลานซ์ได้
16: เ
18: หมาะสมมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัว
16: ไม่รู้เขาเรียนมาจากไหน
18: ไปบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าบางอย่างแค่รู้สึกว่าบางอย่างเขาขาดการเห็นอกเห็นใจไปนิดนึงแค่นั้นเองแต่เราก็เอาของเขาอะมาปรับกับตัวเรา
16: ใช่
18: ไม่งั้นเราตาย
16: ค่ะ
17: เพราะเห็นแล้วว่าเราตายแน่ๆทีนี้ทำงั้น
16: คราวนี้ท่าน
17: วิธีสร้าง
16: อ่ะทำไงพัฒนาตัวเองก่อนพัฒนาทักษะการจัดการเวลาเรียนรู้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจัดการเวลานะคะท่านผู้ฟังต่อไปกำหนดขอบเขตเวลาทำงานให้ชัดเจนตั้งเวลาเริ่มและสิ้นสุดการทำงานหลีกเลี่ยงการตอบอีเมลหรือข้อความงานนอกเวลาใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดตั้งค่าแจ้งเตือนและใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพเราจะต้องรักตัวเองจัดเวลาออกกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะพัฒนาทักษะการสื่อสารเรียนรู้การปฏิเสธงานที่เกินความสามารถและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นอันนี้จะต้องรู้จักการปฏิเสธบ้างสร้างกิจกรรมผ่อนคลายหางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิตอันนี้เราจะต้องมีกิจกรรมผ่อนคลายของตัวเองนะ
17: คือจริงๆเหมือนว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นให้กับตัวเองบ้างอะ
16: ใช
17: ่ประมาณนี
16: ้ค่ะ
17: ไม่ใช่แค่เราแต่บางอย่างมันเป็นปัจจัยจากอย่างอื่นทำให้เราบาลานซ์ไม่ได
16: ้สาเหตุของปัญหา work life ไม่บาลานซ์ก็คือโครงสร้างระบบองค์กรที่มีความเคร่งครัดแล้วก็ตึงเครียดมากเกินไปองค์กรที่มีจำนวนงานมากเกินไปมีจำนวนภาระงานมากเกินไปก็นำมาสู่การทำงานล่วงเวลาใช่ไหมคะเพื่อให้มีงานทันส่งตามเวลาจะทำให้พนักงานเนี่ยมีเวลาพักผ่อนน้อยลงต่อไปวัฒนธรรมองค์กรถ้าหากหลายบริษัทยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับงานเหนือสิ่งอื่นใดพนักงานก็จะต้องสละชีวิตส่วนตัวให้กับงานได้เสมอถ้าจำเป็นอันนี้คือวัฒนธรรมองค์กรเลยแหละ
17: แล้วแต่ที่นะมันไม่เหมือนกัน
16: ใช่ใช่เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อที่ไม่หยุดนิ่งนะการเทคโนโลยีที่ติดต่อสื่อสารง่ายเนี่ยสะดวกสบายทำให้บางองค์กรเนี่ยใช้ความสะดวกสบายเนี่ยติดต่อกับพนักงานตลอดเวลาแม้ไม่ใช่เวลางานนะฮะทำให้หลายคนรู้ว่ารู้สึกว่าช่วงเวลาส่วนตัวเนี่ยก็ยังต้องทำงานไปด้วยตลอดเวลาวันนี้ก็จะฝากมุมมองของ work life balance ไปถึงองค์กรหรือบริษัทต่างๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามาคิดของเราคนเดียวเราอยากมีชีวิตที่มี work life balance สมดุลจังเลยอุ๊ยแต่ที่ทำงานเราเขาไม่เอาด้วยเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดเป็นผู้บริหารองค์กรเนอะก็ฝากนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยถ้าพนักงานมี work life balance เนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยดีขึ้น
17: ใช่องค์กรคุณก็จะดีด้วย
16: องค์กรก็จะก้าวหน้า
17: ถูกต้อง
16: productivity เพิ่มคราวนี้แนะนำนิดนึงว่าองค์กรจะทำไงเช่นยืดหยุ่นเวลาเข้าออกงานอันนี้สำคัญมากการเซ็นชื่อการตอกบัตรเวลาเป๊ะๆ เนี่ยไม่ยืดหยุ่นแน่นอนนะคะอาจจะเข้างานเหลื่อมเวลาเช่น8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกาหรืออาจจะให้พนักงานทำงานเป็นแบบ work from home หรือ remote working ก็คือทำงานที่ไหนก็ได้แต่ขอให้งานทำงานออกมาเสร็จตามเวลาอันนี้สำคัญรีวิว workload หรือภาระงานหนึ่งในปัญหาสำคัญของ work life balance ก็คือภาระงานของคนทำงานหนักเกินไปผู้บริหารหัวหน้างานจะต้องหมั่นรีวิวภาระงานของคนในทีมในที่ทำงานดูว่าใครรับภาระมากเกินไปหรือเปล่าหรือพนักงานคนไหนที่สามารถแบ่งเบาภาระไปทำเพิ่มเติมได้บ้าง อันนี้อย่างที่บอก
17: งาน
16: ของน้องรีเนี่ยใช่กระจายงานแบ่งให้คนอื่นเขาทำบ้างซึ่งเราไม่ไหวแล้ว
17: อ
16: ันนี้อาจจะต้องฟีดแบ็กไปที่หัวหน้างานว่าเฮ้ยช่วยให้คนนู้นคนนี้ไปทำบ้างได้ไห
17: ม
16: เราก็ไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวเน
17: า
16: ะ
17: หาคนมาเพิ่มหน่อย
16: ค่ะแล้วก็ในเรื่องขององค์กรที่จะต้องจัดสวัสดิการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานนะมีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาวะนะอาจจะมีดูการดูแลเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะให้กับพนักงานแล้วก็สนับสนุนค่านิยม work life balance อันนี้สำคัญที่สุดค่ะ
17: ค่ะขอบคุณคุณหมอค
16: ่ะสวัสดีค่ะ
17: เอาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
19: This is Thai PBS Podcast
20: การกินแบบ Longevity กินอย่างไรให้มีคุณภาพประเทศที่มีคนอายุยืนยาวมีวิธีกินแบบไหนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
0: กินแบบ Longevity Diet เพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพแต่คำว่าอายุที่ยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยืนยาวแต่เพียงตัวเลขถ้าตัวเลขของอายุที่ยืนยาว Longevity เนี่ยก็คือเรื่องของ Lifespan ชีวิตที่มันยืนยาวแต่เขามองที่health span หรืออายุที่ยืนยาวพร้อมกับที่เรามีสุขภาพที่ดีเพราะทุกวันนี้บางคนอายุยืนนะบางคนเป็นสโตรกตอนอายุ80แต่ไปเสียตอนอายุ90นอนติดเตียงไปเป็น10ปียิ่งคนมีกระตังพยาบาลมาดูแลลูกหลานเป็นไงครับอาหารสายยางทิ้วเข้าไปเจาะคงเจาะคออุ้มชีอุ้มอึอุ้มอาบน้ำเราอยากเป็นอย่างนั้นหรอฉะนั้นแล้วอายุยืน1ต้องช่วยเหลือตัวเองได้2 สมองยังต้องทำงานได้ดีคุณภาพชีวิตยังได้ดีอยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนหลับได้อยู่แล้วพยายามไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเพราะเมื่อไรก็ตามคุณเป็นโรคเบาหวานปุ๊บคุณเตรียมไว้เลยว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกหลอดเลือดสมองวันดีคืนร้ายหลอดเลือดอุดตันตีบตันแตกถ้าไม่ตายอ่ะอัมพฤกษ์อัมพาตคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสเคลื่อนไหวร่างกายอยากจะไปไหนมาไหนเดินเหินได้สบายถ้าเราถอดบทเรียนจากคนที่มีอายุยืนยาวในกลุ่มประชากรที่เราเรียกว่าบลูโซนคนที่อายุยืนยาวเป็น100ปีขึ้นไปเนี่ยพวกกลุ่มเซนเทนเนียร์หรือมากกว่า100ปีพวกซุปเปอร์เซนเทนเนียร์เนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้ใกล้บ้านเราสุดในเอเชียคือโอกินาวาเป็นแหล่งที่คนที่อายุยืนที่อิตาลีก็มีที่อเมริกาก็มีโรมาลินดาแคลิฟอร์เนียเขาก็ดูว่าเอ๊ะมีรูปแบบการกินอาหารเป็นอย่างไรเขาเรียกไดเอทารีแพทเทิร์นเขาบอกเลยเขากินแพนเบสไดเอทกินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดแพนเบสต้องบอกอย่างนี้ก็คือกินอาหารพืชเป็นหลักอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงของจานจะต้องมีพืชผักและกินแบบลองจิวิตี้เนี่ยคุณจะต้องกินผักก่อนแล้วกินเนื้อสัตว์จากโปรตีนที่ดีปลาไก่เนื้อขาวจากไข่ขาวอย่างเงี้ยครับ อาหารทะเลอย่างเงี้ยเราก็กินให้มันแบบวนเวียนหมุนแลกเปลี่ยนกันไปมื้อเช้าฉันกินปลาแล้วกลางวันฉันกินไข่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กินเนื้อแดงแปรรูปแต่น้อยกินหมูกินเนื้อได้ไหมอาจารย์ได้แต่พยายามอย่าที่จะไปแปรรูปเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนพวกนี้มันมีพวกสารไนเตรตไนไตรอะไรพวกนี้สารกันบูดกันเสียสารปรุงแต่งอาหารที่บางอย่างเนี่ยมันใส่มากเกินแล้วก็เป็นอันตรายคุณเคยกินเกินสะสมมาแล้วอะแล้วพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ทำให้คุณเนี่ยพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแยะนะสารพัดยอออกมาแล้วคุณก็อ้วนพีมีพุงนึกออกไหมไขมันที่เกินสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของคุณต้องการที่จะถูกการเผาผลาญออกมาคุณก็ต้องติดลบพวกแป้งติดลบพวกน้ำตาลต่าง
21: This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.
22: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
23: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
24: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
25: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
26: และ App Store
27: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
28: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
29: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.org

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาปล่อยขบวนปั่น KL บางกอก Unity Ride 2026เชื่อมไทยมาเลเซียกว่า 1,200 กิโลเมตรดันเส้นทางท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลันไทยอาเซียนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรนาดีซีฮัตประเทศมาเลเซียจัดพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานในโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมโครงการ KL บางกอก Unity Ride 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง18กันยายน2569เริ่มต้นจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียก่อนข้ามแดนเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านปาดังเบซาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครรวมระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตลอดเส้นทางคณะนักปั่นจะเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นร้านอาหารฮาลาลรวมถึงสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งสถานที่ละหมาดและที่พักมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและตลาดมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนกิจกรรมดังกล่าวดำเนินตามแนวทาง Thailand Muslim Friendly ใช้กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียภายใต้แนวคิด 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพเชื่อมไทยมาเลเซียเชื่อมอาเซียนด้วยกีฬาการท่องเที่ยวและความร่วมมือสะท้อนมิตรภาพข้ามพรมแดนและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายการท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่ในภูมิภาคอาเซียน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาก
13: ะเหรี่ยงหรือปะกากะยอกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบนานต่อไปกรมหม่อนไม้ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปดำเนินการตามโครงการพัฒนางานพระราชดำริเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปพร้อมฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในหลักสูตรเทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองเทคนิคการทอจากมัดหมี่ผ้าการปักผ้าการย้อมสีจากพืชธรรมชาติในท้องถิ่นและหลักสูตรสนับสนุนการใช้เส้นไหมทดแทนฝ้ายตามพระราชดำริในการผลิตผ้ากะเหรี่ยงโปให้ได้มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีเขียวรวมถึงอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนำดีไซเนอร์เข้าไปช่วยออกแบบชุดผ้าทอกะเหรี่ยงโปให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้กลุ่มเกษตรกรเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มขึ้นสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกร
14: ณ์เหตุเชิญทางสังคม
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
16: คิดสารดี
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะเราจะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่อยู่รอบตัวเราที่รอให้เราไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์มากมายนะคะ ในวันนี้ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวของภาวะโรคร้อนค่ะหนึ่งปัญหานะคะที่เราเผชิญกันอยู่ลองคิดกันดูสิคะว่าถ้าหากว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายหมดจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะว่าแค่ตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะกับภาวะนี้ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเกิดน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดเนี่ยจะมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นบ้างหลายคนอาจจะจำได้นะคะถึงภาพยนตร์ค่ะที่เนื้อหาของภาพยนตร์พูดถึงโลกที่แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยหายไปทุกชีวิตต้องอาศัยอยู่บนเรือค่ะซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์นะคะในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าพื้นแผ่นดินนั้นมีอยู่จนกระทั่งตอนจบของเรื่องค่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องในยุคนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการจินตนาการที่ไกลค่อนข้างมากเลยทีเดียวและเชื่อได้ว่าหลายคนนะพอเวลาดูภาพยนตร์ประเภทนี้นะคะก็หลงคิดไม่ได้นะคะว่าสักวันถ้าหากว่าน้ำท่วมโลกขึ้นมาจริงๆหรือมีระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรในปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่ค่ะว่าน้ำแข็งในแถบขั้วโลกตอนนี้เนี่ยละลายเร็วขึ้นมากกว่าปกติที่เคยเป็นค่ะก็สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนนะคะการละลายของน้ำแข็งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระดับน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีด้วยค่ะโดยระดับความสูงเฉลี่ยของน้ำทะเลทั่วโลกนะคะจะเพิ่มขึ้นราวๆ3มิลลิเมตรในทุกปีค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆบางครั้งค่ะเนื้อหาในภาพยนตร์ Waterworld นะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นอนาคตที่จะอยู่ไกลโพ้นอีกต่อไปค่ะเรามาดูภูเขาน้ำแข็งค่ะภูเขาน้ำแข็งนะคะแผ่นภูเขาน้ำแข็งคือมวลดินแดนน้ำแข็งขนาดใหญ่เลยค่ะมีพื้นที่ 50,000 ตารางกิโลเมตรค่ะแผ่นภูเขาน้ำแข็งที่สำคัญของโลกนะคะครอบคลุมทวีปกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาค่ะทั้ง2ดินแดนภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งน้ำแข็งที่บรรจุน้ำจืดถึง 99% ของแหล่งน้ำทั้งหมดในโลกค่ะโดยแผ่นภูเขาน้ำแข็งแอนตาร์กติกมีขนาด14ล้านตารางกิโลเมตรและมีน้ำแข็ง30ล้านลูกบาศก์กิโลเมตรค่ะส่วนภูเขาน้ำแข็งกรีนแลนด์ค่ะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ล้านตารางกิโลเมตรนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งทวีปกรีนแลนด์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วลองคิดตามค่ะว่าถ้าหากว่าน้ำแข็งละลายหมดจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาทันทีค่ะถ้าหากว่าภูเขาน้ำแข็งละลายแน่นอนว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นถ้าหากว่าน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ละลายหมดระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น7เมตรเลยทีเดียวค่ะและถ้าหากน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกานะคะละลายทั้งหมดเนี่ยนะคะระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง73เมตรค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าน้ำแข็งละลายหมดไปจากโลกทันทีระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นทันที80เมตรค่ะนอกจากนี้ค่ะการหมดไปของน้ำแข็งการเพิ่มของระดับน้ำจะส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าที่เคยเป็นค่ะน้ำในมหาสมุทรซึ่งดูดซับความร้อนของโลกเอาไว้ก็จะยิ่งขยายตัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก30เมตรค่ะดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะคะระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นทั้งหมด110เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วผลกระทบที่ตามมาแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสภาพแผนที่ของทั้ง7ทวีปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างฉับพลันนะคะประชากรร้อยละ50ของโลกจะได้รับผลกระทบทันทีหรือเท่ากับประชากรจำนวนกว่า 3.5 ล้านคนค่ะต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานเดิมความเป็นอยู่ของมนุษย์จะแออัดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับประเทศไทยเองสมมุติว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยสูงขึ้นเกาะทางภาคใต้หลายเกาะจะหายไปทันทีค่ะรวมทั้งพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศนะคะมีแนวโน้มที่จะหายไปจากแผนที่เช่นเดียวกันค่ะ นอกเหนือจากแผนที่โลกที่เปลี่ยนไปแล้วถ้าหากน้ำแข็งเนี่ยละลายไปเนี่ยนะคะระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปค่ะมีผลกระทบอื่นๆที่แตกต่างกันไปนะคะตามมาค่ะด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ค่ะแรงดึงดูดโน้มถ่วงค่ะแผ่นน้ำแข็งมหึมานั้นนะคะก่อให้เกิดแรงดึงดูดโน้มถ่วงขนาดใหญ่รอบๆ บริเวณมากกว่าที่บริเวณอื่นๆค่ะเมื่อแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกละลายแรงดึงดูดโน้มถ่วงในบริเวณนี้ลดลงค่ะและระดับน้ำทะเลรอบๆบริเวณนี้จึงลดลงเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อรักษาระดับน้ำให้สมดุลตามธรรมชาติน้ำจึงไหลไปยังบริเวณอื่นๆของโลกแทนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดโน้มถ่วงเกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกบริเวณที่อยู่ในลัตติจูดที่ต่ำจึงมีแนวโน้มที่น้ำทะเลจะสูงขึ้นกว่าระดับค่าเฉลี่ยค่ะแล้วก็กรณีต่อมานะคะการยกตัวของแผ่นดินเมื่อน้ำแข็งละลายค่ะกรณีตัวอย่างนะคะเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมาค่ะที่เคยกดทับเปลือกโลกเอาไว้โดยเฉพาะในซีกโลกเหนือเมื่อก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ได้ละลายหายไปเปลือกโลกก็จะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งนะคะคล้ายๆกับการลุกจากที่นอนในตอนเช้าเมื่อเวลาผ่านไปที่นอนก็จะค่อยๆกลับมามีระดับเรียบเสมอกันนั่นเองเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการปรับตัวจากการกดทับโดยน้ำแข็งซึ่งใช้เวลานานหลายพันปีค่ะและเมื่อพื้นผิวของเปลือกโลกลอยขึ้นระดับน้ำทะเลท้องถิ่นนั้นก็จะลดลงตามลำดับค่ะต่อมาค่ะเหตุการณ์โลกเอียงเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะโลกของเราค่อยๆเอียงไปจากแนวแกนการหมุนในทุกๆปีนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำในมหาสมุทรย่อมส่งผลในการกระจายตัวของมวลในโลกให้เปลี่ยนแปลงไปค่ะและรูปร่างของโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแปรปรวนของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแต่อาจไม่มากเท่าปัจจัยก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าแค่คิดเล่นๆนะคะว่าเมื่อน้ำแข็งจะหมดไปเนี่ยที่แน่ๆคือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและแน่นอนว่าโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกินกว่าที่เราจะคาดเดาหรือเราจะจินตนาการได้เลยค่ะทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ที่อดอยากนะคะเราต้องอยู่กันอย่างแออัดบนโลกที่บิดเบี้ยวไปจนหมดค่ะแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเราทุกคนช่วยกันได้ค่ะเพียงแค่เราช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมของเราค่ะพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซที่จะทำให้โลกของเราร้อนได้นั่นเองชะลอปัจจัยต่างๆที่จะทำให้โลกร้อนนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่เราปรับการใช้ชีวิตของเรานะคะลดกิจกรรมที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเช่นการปรับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้านะคะหรือการใช้เชื้อเพลิงแบบเอทานอลนะคะลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลลงเปลี่ยนมาเป็นการเดินการปั่นจักรยานบ้างในระยะทางสั้นๆถ้าหากต้องใช้เชื้อเพลิงก็ต้องใช้ร่วมกันใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะก็จะเป็นการช่วยได้รวมไปถึงการที่เราจะลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์หลังนี้เนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ยาวนานขึ้นก็ลดปริมาณการผลิตลงนั่นเองเราก็สามารถที่จะช่วยการลดปัจจัยนะคะในการที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะเพื่อให้โลกของเรานะคะสดใสไปตราบนานเท่านานค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีในวันนี้ค่ะสำหรับเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: คิดสาระดี
18: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง stoprวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวผ
14: พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

0: Echo Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่า

0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: ชุบชุบ ugly Bob spotty face stumpy ears ชุบชุบ ugly ugly ชุบชุบ spotty face stumpy ears

0: Bob felt very sad that the birds thought he was ugly.
1: Bob ไม่สบายใจเลยที่ฝูงนกคิดว่ามันน่าเกลียด
0: Even though Jeet the cricket tried hard to cheer him up.
2: A great big gecko in the wood. Who could ever look as good?
1: แม้จิ้งหรีดจี๊ดจะหมั่นให้กำลังใจว่าตุ๊กแกบ้า

0: decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty,
0: said the gecko.
2: How beautiful everything looks out there in the world. Wow, what beauty,
0: said an echo.
2: How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
2: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
2: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี้อี
2: Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad and continued on his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: approached a village, he heard voices of children singing energetically.
1: เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเสียงเด็กๆร้องเพลงดังลั่น
2: Gecko in the wood singing loud and clear from every house all can hear boys and girls feel no fear the gecko only sings to make the viper appear Gecko Gecko Gecko
1: ตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้ในบ้านครองใครได้ยินไปทั่วเด็กๆนึกไม่ต้องกลัวตุ๊กแกร้องยั่วให้งูเขียวออกมาตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: Pleased by the song, Bob soon found himself singing along with the children. But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: เบิ่มฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก

0: crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ่มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ่มก็ตาโต
2: That's it. That's a way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ่มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ่มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: Bum แปลกใจ เหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้า Bum?
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful. Red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: Busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He begged for his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: Bum จะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
2: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Very grateful that little Doe thought he was adorable as well. This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโด้แค่มีความคิดตรงกับโด้ว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeep the cricket had been right all along.
2: Bob, the great big gecko in the wood. No one nowhere could ever look so good.
1: จิ้งหรีดจี๊ดพูดถูก

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก
0: Begged. Begged. Begged.
1: ครบเร้า
0: Crawl. C-R-A-W-L. Crawl. Crawl.
1: คลาน
0: Cricket. C-R-I-C-K-E-T.Cricket.
1: จิ้งหรีด
0: Gecko. G-E-C-K-O. Gecko. Gecko.
1: ตุ๊กแก
0: Grateful. G-R-A-T-E-F-U-L. Grateful. Grateful.
1: ขอบคุณ
0: Scared. S-C-A-R-E-D. Scared. Scared.
1: กลัว
0: Serenade. S-E-R-E-N-A-D-E. Serenade. Serenade.
1: ชื่นชม
0: Sparrow. S-P-A-R-R-O-W. Sparrow. Sparrow.
1: นกกระจอก
0: Turned away. T-U-R-N-E-D. A-W-A-Y. Turned away. Turned away.
1: ไม่สนใจ

0: Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werehut Lerd Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman. And published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพร อินทนาศักดิ์รูปโดย

0: ประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่คานพี่เบิร์ดและพี่กบวันนี้จะมาในตอนปุ๊บปั๊บจ๋อจอมสนไปฟังกันเลย
0: เช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนปุ๊บปั๊บลิงจ๋อจอมสนตัวเล็กๆปุ๊บปั๊บไม่ชอบอยู่นิ่งแต่ชอบวิ่งกระโดดไปมาหยิบโน่นจับนี่มาโยนเล่นเล่นแค่ปุ๊บปั๊บเดียวเดียวปุ๊บปั๊บก็เปลี่ยนใจวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างนะเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่าวันนี้ปุ๊บปั๊บคุณหมูคุณไก่และทุกๆวันพอถึงเวลาพักปุ๊บปั๊บจะชอบกระโดดไปมาทั่วห้องเรียนจนเพื่อนๆเวียนหัว
2: คุณหมูคุณไก่มาทางนี้สิปุ๊บปั๊บมาแล้วมาๆ มากินขนมด้วยกันวันนี้แม่ปุ๊บปั๊บทำขนมอร่อยๆมาให้ด้วยล่ะ
3: โอ้โหแม่ปุ๊บปั๊บใจดีจังเลยนะทำขนมมาเผื่อพวกเราด้วย
0: ปุ๊บปั๊บชวนคุณหมูและคุณไก่กินขนมที่คุณแม่ปุ๊บปั๊บทำมาให้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็วิ่งเล่นด้วยกันอย่างมีความสุข
2: ว้าวพวกเรามาเล่นกันทั้งนี้

0: ูก
1: เฮ้ยมาแล้ว
2: ไหนไหนไหนไหนไหนอะปุ๊บปั๊บไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเอ๊ะฮะแล้วให้เรามาดูอะไรกันนะฮะปุ๊บปั๊บ
0: ปุ๊บปั๊บหัวเราะรั่นสนั่นห้องจนท้องแข็งแล้วปุ๊บปั๊บก็กระโดดหายไป
3: เม่ฉันว่านะพวกเราโดนปุ๊บปั๊บหลอกเอาอีกแล้วล่ะไม่เห็นจะมีอะไรจริงๆด้วย
2: ฮะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเฮ้ยฉันว่าพวกเราออกไปจากตรงนี้กันดีกว่านะ
0: เพื่อนๆต่างพากันก้าวเท้าจะออกจากตรงนั้นแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนไม่สามารถก้าวเท้าออกจากตรงนั้นได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะก้าวเท้าไม่ได้เลยมีตุ๊บูช่วยกันด้วยสิ
3: ทิพพนทิพพนมันเหนียวหนึบ
4: สติ๊กกี้ STICKY สติ๊กกี้เหนียว
5: STICKY สติ๊กกี้เหนียว
3: เธอลองยกเท้าขึ้นดูสิ
2: ไหนไหนไหนไหน
3: โอ้โหเหนียวหนึบเหนียวหนึบนี่มันมีกาว
4: กลู G L U E กลูกาว
5: G L U E
4: กลู
5: กาว
3: กาวชัดๆเลยคุณไก่ปุ๊บ

0: งะ
1: สตักS T U C K stuck ติด
0: S T U C K stuck ติดเง็บอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยแย่แล้วทำยังไงดีล่ะ
1: ปุ๊บปั๊บกระโดดไปมาหัวเราะรันสนั่นห้องกับแผนการที่ตัวเองทำสำเร็จ
2: โอ๊ยโอ๊ยพวกเธอนี่เชื่อคนง่ายจริงๆเลยนะฉันบอกให้ทำอะไรก็ทำหลอกง่ายจริงๆพวก

0: ูฉันว่าจะคิดออกแล้วล่ะฉันว่าพวกเราเนี่ยถอดถุงเท้าเอาไว้ดีกว่านี่ไง
1: sock s o c k sock ถุงเท้า
2: s o c k sock ถุงเท้า
0: ถอดออกนี่ปุ๊บเห็นไหมเท้าเราก็โล่งแล้ว
3: แต่พวกเราก็ต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีถุงเท้านั่นสิหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าเปล่ากันทั้งวันเลยเจ็บเท้าแย
1: ่และในวันนี้ทั้งวันเพื่อนๆต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีถุงเท้าเดินไปไหนมาไหนทั้งวันจนเจ็บเท้าเพราะรองเท้ามันกัดจนเท้าเป็นแผลเลือดออกจากการที่ใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่ถุงเท้าต้องเข้าห้องพยาบาลกันวุ่นวายไปทั่วจนคุณครูประจำชั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในชั้นเรียนวันนี
4: ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกเธอไม่ใส่ถุงเท้ากันถ้าพวกเธอใส่รองเท้าและไม่ยอมใส่ถุงเท้าเท้าของพวกเธอก็จะเจ็บแล้วก็เป็นแผล
3: จริงๆพวกเราก็ใส่ถุงเท้ามาโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถุงเท้าของพวกเราติดกาอยู่หลังห้องเรียนกันหมดเลยครับ
4: อ้าวแล้วทำไมถุงเท้าของพวกเธอไปติดกาอยู่ที่หลังห้องกันได้ล่ะ
0: ไอ้ก็พวกเราโดนปุ๊บปั๊บแกล้งนะสิครับคุณครูเฮ้ยหลอกให้พวกเราเดินเข้าไปดูอะไรที่หลังห้องเรียนที่มีกาวเทอยู่จนทั่วพื้นเลยแล้วถุงเท้าพวกเราก็ติดกาวเต็มไปหมดเลยอะครับคุณครูเลยต้องถอดถุงเท้าทิ้งไว้แบบนี้นะครับคุณครู
1: คุณครูรับฟังสิ่งที่เพื่อนๆของปุ๊บปั๊บเล่าให้คุณครูฟังแต่คุณครูเองก็ยังไม่ตัดสินใจว่าปุ๊บปั๊บเป็นคนทำเรื่องนี้คุณครูจะขอไปสอบถามกับปุ๊บปั๊บเองเสียก่อนว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีความจริงอย่างไรบ้าง
4: ปุ๊บปั๊บเธอเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าทำไมเพื่อนๆใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็เธอรู้ไหมทำไมเพื่อนๆถึงเจ็บเท้าแล้วก็เลือดไหลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแกล้งเพื่อนๆ เองครับคุณครูปุ๊บปั๊บเอากาวไปเทไว้ที่พื้นแล้วหลอกให้เพื่อนๆไปตรงที่ที่ปุ๊บปั๊บเทกาวไว้ถุงเท้าเพื่อนเลยติดกาวเพื่อนก็เลยต้องถอดถุงเท้าเวลาใส่รองเท้าก็เลยไม่มีถุงเท้าครับเพื่อนก็เลยเจ็บกันหมดเลยครับปุ๊บปั๊บขอโทษครับคุณครูดีมากเลยจ้ะปุ๊บปั๊บที่ขอโทษปุ๊บปั๊บรู้ว่าทำผิดแล้วยอมรับผิดเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแต่คุณครูต้องทำโทษปุ๊บปั๊บนะ
5: ได้ครับคุณครู
4: แล้วปุ๊บปั๊บจะให้คุณครูทำโทษปุ๊บปั๊บยังไงดีล่ะช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ปุ๊บปั๊บคิดว่าจะซักถุงเท้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปทำความสะอาดห้องเรียนด้วยครับ
4: แล้วอย่าลืมขอโทษเพื่อนๆด้วยนะปุ๊บปั๊บ
5: ครับคุณครูเพื่อนๆ เราขอโทษพวกเธอด้วยนะที่เราแกล้งพวกเธอจนทำให้พวกเธอเจ็บตัวกันหมดเลยอ่ะ
3: พวกเราไม่โกรธเธอแล้วหรอกพวกเรายกโทษให้ปุ๊บปั๊บนะแต่เธอต้องสัญญากับพวกเราด้วยนะว่าจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
5: เรารู้แล้วล่ะว่าการที่เราทำอะไรสนุกตามใจตัวเองอย่างเดียวอ่ะอาจจะทำให้คนอื่นเสียใจแล้วก็เจ็บตัวได้เราขอโทษพวกเธอจริงๆนะ
0: ฮะไม่เป็นไรฮะถ้างั้นฉันว่าพวกเราไปช่วยกันซักถุงเท้าแล้วก็ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยกันดีกว่านะตอนนี้นะ
5: เฮ้ย
0: ดีไหม
5: เฮ้ยขอบคุณมากเลยไก่หมูปะ
1: ปุ๊บปั๊บได้ขอโทษเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เอาถุงเท้าของเพื่อนๆทุกคนไปซักและทำความสะอาดห้องเรียนแต่เพื่อนๆทั้งหมดก็ ็ใจดีช่วยปุ๊บปั๊บซักถุงเท้าและทำความสะอาดห้องเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนั่นยิ่งทำให้ปุ๊บปั๊บรู้สึกซาบซึ้งใจและอบอุ่นใจที่เพื่อน

รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนานมีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.com หรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
4: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
6: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
7: เช็คข่าวก่อนแชร์
8: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปนะครับบอกว่ารัฐบาลแจกเงินหมื่นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนนะหลายคนได้รับข่าวนี้ก็โอ้โหดีใจกันเลยนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะครับเราต้องไปตรวจสอบก่อนครับฐานะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังกระทรวงการคลังครับโดยกลุ่มสารนิเทศการคลังก็ไปตรวจสอบและออกมาบอกนะเผยแพร่นะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับเป็นข่าวปลอมครับคุณฟังครับเป็นข่าวปลอมนะคือการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับไม่มีการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะครับข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับหลายคนแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าโอ้โหโชคดีจังเลยนะครับว่าพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงิน 10,000 บาทไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่ออย่าแชร์ข้อมูลนะครับ ก็ถ้าต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ต้องติดตามรายละเอียดที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสุขการแห่งรัฐมีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็เข้าไปดูได้แต่อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีแบบนี้นายไม่ต้องห่วงครับพี่ต้อยนำมาบอกอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วเป็นข่าวปลอมนะสำหรับที่มีการแชร์บอกว่ารัฐบาลจะแจกเงิน 10,000 ให้กับผู้ถือบัตรสุขการแห่งรัฐรายใหม่ณวันนี้ยังไม่มีนะถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับอย่าเพิ่งแชร์นะอย่าเพิ่งแชร์นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบนะครับในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยแม่ระมิงเกมนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570แม่ระมิงเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570ที่สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงพร้อมร่วมกันวางแนวทางการเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆให้สามารถรองรับนักกีฬาและบุคลากรที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการจัดหาที่พักได้มีการหารือในการใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในการสนับสนุนสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาเพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่พักเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังในการจัดการแข่งขันแม่ระมิงเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสมทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนหอยเจดี
10: พี่เก่งเรามาช่วยกันก่อเจดีไซน์กันเถอะ
9: ตกลงจ้าได้นะที่เราไม่มีธงสีต่างๆมาปักไว้บนยอดเจดีย
10: ์เห็นเจดีย์ทรายอย่างนี้ทำให้นึกถึงวันสงกรานต์ที่เราไปก่อเจดีย์ทรายกันที่วัดนะ
9: วันนี้เราเล่นก่อเจดีย์ทรายน่าจะหาหอยเจดีย์มาปักไว้ที่เจดีย์ทรายดีไหม
10: หอยเจดีย์หน้าตาเป็นยังไงล่ะ
9: ก้อยสังเกตดูสิว่าเปลือกหอยจะเวียนเป็นเกลียวสูงหลายๆชั้นและมียอดแหลมเหมือนเจดีนี่ไงนี่ไงหอยเจดี
10: เหมือนเจดีจริงๆด้วยเราไปหากันให้ได้เยอะๆนะจะได้เอามาปักไว้ที่เจดีไซน์ของเรา
11: การตั้งชื่อเรียกสิ่งต่างๆในภาษาไทยจะใช้การเปรียบเทียบเช่นหอยที่มีรูปร่างเหมือนเจดีเรียกว่าหอยเจดีสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเหมือนดาวเรียกว่าปลาดาวสัตว์ทะเลที่มีหน้าคล้ายม้าก็เรียกว่าม้าน้ำ
12: และพบกันใหม่นะคะ

คนจ้ะเธอจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: ส นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แมวหลงทางที่อยู่ท้ายซอยมาเลยโดนเจ้าตูบขาใหญ่ไล่กัดเอานะสิ
1: อ้าวแล้วก้าวแต้มไปกวนเจ้าตูบเหรอถึงโดนไล่กัด
0: ก็ฉันเห็นเจ้าลายเสือหลงทางมาหิวโซเลยแบ่งขนมของฉันให้กินแต่เจ้าลายเสือดันอยากกินขนมของเจ้าตูบด้วยฉันเลยแอบไปเอามาให้ก็เลยโดนเจ้าตูบไล่มาแบบนี้แหละ
1: นี่เลยนะเขาเรียกว่าม้าอารี
0: พูดผิดหรือเปล่าวิเชียรมาศต้องเป็นแมวอารีสิ
1: วิเชียรมาศพูดถูกแล้วจ้ะก้าวแต้มม้าอารี
0: แมวเป็นม้า
2: ว้าวไม่เข้าใจ
1: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะคำว่าม้าอารีเป็นคำเปรียบที่มาจากนิทานเรื่องม้าอารีเล่าว่าชาวนาผู้หนึ่งเลี้ยงม้าและวัวไว้อย่างละตัวม้าอยู่ในคอกที่มีหลังคาแต่วัวอยู่ในที่โล่งเมื่อฝนตกวัวจะวิ่งมาขอม้าหลบฝนแรกก็ขอเพียงยื่นหัวเข้าไปหลบต่อมาก็ขอขยับตัวเข้าไปทีละน้อยจนเบียดเข้าไปอยู่ในคอกม้าทั้งตัวทำให้ม้าหลุดออกไปจากคอกคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองต้องเดือดร้อนจึงเปรียบได้กับม้าอารีในนิทานเรื่องนี้คำว่าอารีเป็นคำกริยาหมายถึงเอื้อเฟื้อมีใจเผื่อแผ่แต่ปัจจุบันนิยมใช้ว่าอารีอารอบหรืออบอ้อมอารี
3: ก้าวแต้มเป็นม้าอารีเพราะไปช่วยลายเสือที่กินไม่รู้จักพอจนโดนเจ้าตูบไล่งับยังไงล่ะ
0: โอ้ยทำตัวเป็นแมวดีทั้งทีเจ็บตัวซะงั้น
1: มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นเรื่องดีแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าอย่าช่วยคนอื่นจนต้องเบียดเบียนตัวเองแถมในกรณีนี้ก้าวแต้มยังไปเบียดเบียนเจ้าตูบด้วย
0: สูงแล้วจะไม่ทำตัวเป็นม้าอารีอีกแล้วเข็ดแล้ว
3: โอ้เอาอย่างนี้บาร์บีคิวมื้อนี้เดี๋ยวฉันให้ก้าวแต้มกินไม่อั้นเลยดีมั้ย

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนเนปาลได้จัดวันไว้อาลัยทั่วประเทศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่บริเวณแนวชายแดนที่ติดกับจีนเมื่อเดือนที่แล้ววันจันทร์ที่7กันยายนเป็นวันสุดท้ายของช่วงเวลาไว้ทุก13วันตามประเพณีของศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของเนปาล นับถือรัฐบาลประกาศลดธงชาติลงครึ่งเสาในวันดังกล่าวเพื่อแสดงความไว้อาลัยพระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวกันที่วัดแห่งหนึ่งในเขตนูวาโกดหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดและได้ร่วมกันสวดมนต์อุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปประชาชนในกรุงกาฏมันดุเมืองหลวงของประเทศก็ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเช่นกันอุทกภัยดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนเมื่อวันที่26สิงหาคมทางการด้านภัยพิบัติของเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,355 คนและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนทางฝั่งจีนสื่อของรัฐรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว43คนและยังมีผู้สูญหายอีก519คนสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นได้ปรับระดับคำเตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับดินถล่มบนหมู่เกาะอิสุจากระดับ5เป็นระดับ4เมื่อเวลา 4:00 นของวันอังคารที่8กันยายนแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติบนหมู่เกาะดังกล่าวจากปริมาณน้ำฝนที่สูงเป็นประวัติการณ์ยังคงอยู่ในระดับสูงมากเมื่อวันจันทร์ที่7ทางสำนักงานได้ออกคำเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับเมืองโอชิมะรวมถึงหมู่บ้านนีจิมะและหมู่บ้านโทชิมะทั้งนี้หมู่เกาะอิสุอยู่นอกชายฝั่งกรุงโตเกียวในช่วง48ชั่วโมงจนถึงเวลา 21:00 นของวันจันทร์ที่7เกาะโอชิมะมีปริมาณน้ำฝน741มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในเดือนกันยายนทั้งเดือนถึง2เท่าเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอาจยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ต่อเหตุดินถล่มแม่น้ำที่มีระดับน้ำสูงขึ้นและเอ่อล้นรวมถึงน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าที่คาดการไว้ในไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้จ่ายส่วนบุคคลและการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตัวเลขจากสำนักคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่8กันยายนแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เติบโตร้อยละ 1.4 เมื่อคิดเป็นรายปีขณะที่ตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าเติบโตร้อยละ 1.1การใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับการทบทวนว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 จากตัวเลขเดิมซึ่งอยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.02 โดยยอดขายรถยนต์เป็นปัจจัยช่วยให้ตัวเลขปรับตัวขึ้นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์แต่ยังคงอยู่ในระดับติดลบในภาคส่วนอื่นๆการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยลดลงอยู่ที่ติดลบร้อยละ 0.6 ขณะที่การเติบโตของการส่งออกชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.4รัฐบาลจีนระบุว่าจะบังคับใช้มาตรการที่มีผลเทียบเท่ากับภาษีนำเข้าต่อสารเคมีชนิดหนึ่งจากญี่ปุ่นซึ่งใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนว่าราคาสารไดโครโลซิเลนถูกกดให้ต่ำอย่างไม่เป็นธรรมและการนำเข้าส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศเอกสารระบุว่าผู้นำเข้าจะต้องวางเงินมัดจำเพิ่มเติมในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 80.8 ถึงร้อยละ 99.2 ข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์จากบริษัทชินเอซึเคมีคอลและบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆกระทรวงระบุเมื่อเดือนมกราคมว่ากำลังตรวจสอบราคาสินค้านำเข้า
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่จีนได้จำกัดการส่งออกไปยังญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงแร่หายากและสินค้าอื่นๆที่จีนระบุว่ามีการใช้งานทั้งในด้านการทหารและภาคเอกชนมาตรการจำกัดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานะเอะของญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการตอบโต้ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับไต้หวันโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจาสันติภาพระดับสูงกับยูเครนและสหรัฐอีกครั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบกับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเคยของนายทรัมป์ที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนและในวันถัดมาคณะเจรจาของสหรัฐได้หารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่7ว่าความพยายามใดๆก็ตามย่อมมีผลไม่มากก็น้อยและเป็นก้าวเล็กๆสู่สันติภาพอย่างไรก็ตามเขาเสริมว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงสถานที่และเวลาที่แน่นอนการเจรจาไตรภาคีระดับสูงหยุดชะงักลงเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางในการแถลงข่าวหลังการหารือผู้นำยูเครนแสดงความหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพที่หยุดชะงักกับรัสเซียโดยกล่าวว่าผู้แทนสหรัฐได้เริ่มกระบวนการเจรจาขึ้นอีกครั้งแล้วรัสเซียและเกาหลีเหนือสร้างสะพานถนนข้ามพรมแดนแห่งแรกสำหรับยานพาหนะเสร็จสมบูรณ์แล้วพิธีฉลองการสร้างสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำทูมันกังจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีผ่านทางวิดีโอลิงก์โดยนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูสตินของรัสเซียกล่าวว่าทั้งสองประเทศกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อขยายขีดความสามารถด้านโลจิสติกตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการผลิตในตะวันออกไกลด้านนายกรัฐมนตรีปักแทซองของเกาหลีเหนือกล่าวว่าการสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสสำหรับการพัฒนาของทั้งสองประเทศและยังเป็นการเพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้แก่ความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านด้วยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดแผ่นแดนบนสะพานซึ่งมีความยาว1กิโลเมตรจะสามารถรองรับยานพาหนะได้300คันและผู้คนมากกว่า 2,000 คนต่อวันรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการทหารซึ่งเห็นได้จากการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียท่ามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซียจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รบราฆ่าฟันกันพื้นที่จำนวนทั้งหมด 266,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับจังหวัดกระบี่ 73,000 กว่าไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 140,000 กว่าไร่จังหวัดชุมพร 52,000 ไร่ซึ่งก็มั่นใจว่าถ้าโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำฤทธิ์ไปในปี73นี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่หมักหมมกันมานานในพื้นที่ได้ซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับที่ท่านได้พยายามทำเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าในระยะหลังๆนี้ท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในส่วนอีกสำนักหนึ่งนะครับอีกกรมหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นสำนักก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำนักนี้มีภารกิจที่สำคัญที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ EIA หรือว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมเจอเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งในหน้า422นะครับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่านมั่นใจนะครับเพราะว่าท่านมั่นใจว่าร้อยละร้อยเลยก็คือมั่นใจว่าจะครบถ้วน 100% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในเรื่องของการจัดทำ EIA และหลังจากจัดทำ EIA แล้วผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผมมีตัวอย่างนะครับขอเวลาอีกนิดเดียวนะครับตัวอย่างของโครงการต่างๆหลายโครงการนะครับที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการกรณีเหมืองโพแทสด่านขุนทดนะครับที่แผ่นดินและน้ำกลายเป็นเกลือหรือแม้แต่โครงการเหมืองแร่ทองคำเหมืองชาตรีนะครับของบริษัทอัคราซึ่งสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ต้องไปพึ่งศาลนะครับสุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาให้เหมืองเนี่ยต้องชดใช้แล้วก็ให้กรมควบคุมมลพิษไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นโครงการนี้ผ่านทั้ง EIA และก็ EHIA ผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ อยากที่จะตั้งคำถามไปถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่ากระบวนการจัดทำ EIA ที่ผ่านกระบวนการมาเสร็จสิ้นแล้วก็ภาคเอกชนได้รับไปใช้และสุดท้ายมันเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจนไปจบที่ศาลแบบนี้นะครับ ท่านจะรับผิดชอบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมันมาจากการใช้งบประมาณในการไปดำเนินการที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ก็คือท่านมั่นใจว่าถ้าได้ทำ EIA แล้วท่านมีมั่นใจว่า 100% ไม่เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
9: ต่อไปคุณวรายุทธ์จงอักษร
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณในมาตรา17งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประธานครับปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สุดในภาคอีสานปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของชีวิตส่งผลกระทบถึงความมั่นคงทางด้านรายได้ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจปัญหานั้นครับก็คือปัญหาเรื่องน้ำถ้าท่านลองไปถามพี่น้องในภาคอีสานครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำในฤดูฝนพี่น้องชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรต่างวิตกกังวลครับว่าปีนี้น้ำจะท่วมบ้านหรือเปล่าน้ำจะท่วมนาหรือไม่ในฤดูแห้งแล้งครับพี่น้องประชาชนก็ยังมีความกังวลครับว่าปีนี้เราจะมีน้ำพอใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือไม่เพราะฉะนั้นครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดครับว่าเราจะบริหารน้ำเราจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรในวันที่เรามีน้ำมากเพียงพอเราจะกักเก็บน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราจะกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรท่านประธานครับพี่น้องประชาชนในเขตของผมครับจังหวัดยโสธรเขต2ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพี่น้องเกษตรทุกคนเกษตรกรทุกคนตระหนักดีครับว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือตัวที่กำหนดรายได้น้ำคือตัวกำหนดที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามดีถ้าพี่น้องเกษตรกรมีที่ดินมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีปุ๋ยมีเครื่องจักรแต่ขาดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างครับมีความเสี่ยงในการเพาะปลูกที่จะล้มเหลวสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำครับคือการหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับท่านประธานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่ผมหมายถึงคือในชุมชนในพื้นที่ของเราครับมีหนองมีบึงมีคลองมีอ่างเก็บน้ำที่ดีอยู่แล้วแต่บางพื้นที่ครับเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปในแหล่งน้ำเหล่านี้ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพผมจึงขอเสนอครับให้เร่งฟื้นฟูขุดลอกแหล่งน้ำเดิมครับแหล่งน้ำเดิมนี้ต้องใกล้ชุมชนใกล้พื้นที่เกษตรกรรมเราไม่จำเป็นจะต้องรอเริ่มด้วยโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพราะแหล่งน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งสำหรับเกษตรกร1ครัวเรือนนั่นหมายถึงเราสามารถทำนาได้อีก1ฤดูกาลครับท่านประธานประการที่2ครับท่านประธานการบริหารน้ำจะต้องมองทั้งระบบและมองระยะยาวเราต้องเลิกวิธีการบริหารแบบตั้งรับเราจะต้องรอให้ถึงเดือนมีนาเดือนเมษาแล้วค่อยตั้งงบฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมว่ามันไม่ใช่ครับกรมทรัพยากรน้ำต้องมีแผนสมดุลน้ำหรือที่เรียกว่า water balance ที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำจะต้องคิดครับว่ามีต้นทุนน้ำเท่าไหร่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนและภาคการเกษตรต้องใช้น้ำเท่าไหร่สามารถขยายความจุแหล่งกักเก็บน้ำได้เพิ่มอีกเท่า

0: ่างคนต่างขุดเราจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบโครงข่ายน้ำจุดใดรับน้ำจุดใดชะลอน้ำจุดใดต้องกักเก็บน้ำและกระจายน้ำต่อเนื่องไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างไรท่านประธานครับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการน้ำเราควรหยุดวัดในเชิงปริมาณว่าขุดไปกี่แห่งมีโครงการไปกี่โครงการก่อสร้างไปกี่จุดเบิกจ่ายงบประมาณไปกี่ล้านบาทแต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงต้องตอบประชาชนให้ได้ครับว่า 1. แหล่งกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นได้กี่ลูกบาศก์เมตร 2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกี่ครัวเรือน 3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกี่ไร่และ 4. ครับช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้จริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้ครับการที่ผมขอเสนอคำแปรยติโดยขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละ2ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญครับแต่ผมเห็นครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและอยากจะส่งสัญญาณไปจนถึงกระทรวงครับว่าอยากให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโครงการที่ซ้ำซ้อนไม่เร่งด่วนหรือมีต้นทุนที่สูงเกินความจำเป็นควรตัดและแนะนำจัดงบประมาณไปตรงจุดที่เกิดวิกฤตและพี่น้องประชาชนต้องการท่านประธานครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธรเขต2และพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศต้องการไม่ใช่แค่ป้ายโครงการก่อสร้างครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเกษตรกรต้องการรู้ครับว่าเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกจะมีน้ำหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีน้ำสำรองในครัวเรือนเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญฝนแล้งเขาไม่ถูกทิ้งให้เดินตามลำพังการลงทุนเรื่องน้ำจึงไม่ใช่แค่ภารกิจของด้านทรัพยากรธรรมชาติแต่คือการลงทุนในชีวิตลงทุนในการสร้างเสริมรายได้ของประชาชนลงทุนสร้างเสริมให้เกษตรกรมีต้นทุนในการทำอาชีพเกษตรกรต้องสามารถผลิตได้เมื่อผลิตได้ย่อมมีรายได้และเมื่อมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งประเทศของเราย่อมมั่นคงต่อเนื่องกันไปครับงบประมาณปี2570ต้องสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ฤดูแล้งที่ทุกปีนับจากนี้เราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าจะไปหาน้ำจากไหนแต่เราสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นใจครับว่าเรามีแผนรองรับและมีน้ำสำรองพร้อมใช้กราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมแปรยติปรับลดงบประมาณร้อยละ5ครับท่านประธานท่านประธานที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายนี่นะครับจะมี 2-3 ประเด็นประเด็นแรกจะชื่นชมหรือสะดุดีกรรมาธิการในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็จะมีข้อซักถามถึงกรรมาธิการเช่นเดียวกันครับประเด็นแรกครับขออนุญาตสะดุดีท่านกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนาธัตตกุลหรือท่านอนุรักษ์จุลีมาศที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะรวมทั้งกรรมาธิการทุกคนรวมทั้งท่านกรรมาธิการที่ลุกขึ้นชี้แจงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับพิจารณามาตรานี้คือท่านเพียงพนอขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับอันนี้ต้องสะดุดีจริงๆครับท่านประธานสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งไว้ถึง 3,000 ล้านด้วยความรอบครอบของกรรมาธิการชุดนี้นะครับเขาพิจารณาหลายอย่างนะไม่ว่าจะแง่ของกรณีที่คดียังไม่ไปที่ยุติแล้วทำไมต้องไปจ่าย 3,000 ล้านในแง่ของกฎหมายในแง่ของรัฐธรรมนูญดังนั้นครับอนุกรรมาธิการก็ดีกรรมาธิการก็ดีเพื่อประโยชน์ของงบประมาณที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านที่ไปจ่าย

0: ให้กับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ในงบกลางอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของกรรมาธิการชุดนี้แล้วยังไปบันทึกไว้ในข้อสังเกตนะถ้าคณะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปอ่านดูครับนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของกรรมาธิการชุดนี้นะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานมีองค์กรเล็กอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางท่านยังไม่ทราบเลยนะก็คือองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถามว่าหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากครับก่อตั้งโดยใครก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สง่าสรรพศรีครับเราพยายามจะยกระดับประเทศของเราในการที่จะดูแลพันไม้ที่มันใกล้สูญพันธุ์ทำไงจะอนุรักษ์ไว้ได้ทำไงจะให้ประชาชนเด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ทำไงจะมีพิพิธภัณฑ์หอพันไม้ขึ้นทำไงจะมีศูนย์วิจัยที่เขาเรียกเฮอร์เบอรี่มเนี่ยนะครับนะศูนย์วิจัยที่ชูคาเจอร์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศท่านก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นมาตั้งปี2536ครับ33ปีแล้วครับองค์การนี้ได้ขยายสาขาไป4-5ภูมิภาคของประเทศแล้วนะจังหวัดขอนแก่นก็มีจังหวัดชุมพรก็มีภาคใต้จังหวัดระยองก็มีรวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยในภาคตะวันตกนะครบทั้ง4ภาคแล้วครับท่านประธานกรรมาธิการไปเขียนในข้อสังเกตว่าให้เกิดมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่าองค์การนี้ตั้งมา33ปีแล้วน่าจะสามารถดำเนินการธุรกิจเพื่อหาอะไรได้มาเลี้ยงตัวเองให้ได้นะกรรมธิการได้ถามประเด็นนี้ไหมเมื่อไหร่องค์การนี้ผมไปทำงานกับดร.วีระชัยณนครนะท่านมีความรู้เรื่องพันไม้มากนะผมไปรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่ก็กำหนดไว้ว่าปีนั้นปีนี้จะดำเนินการธุรกิจได้แต่มาณวันนี้ยังไม่เห็นวี่แววนะครับกรรมธิการลงถามดูนะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานในภาวะที่ประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญเรื่องนี้สำคัญมากนะผมไปดูที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับต้องขอบคุณกรรมาธิการนะครับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้า45เล่ม2เนี่ยนะครับ525ล้านบาทตีซะ526ล้านบาทเนี่ยนะครับกรรมาธิการไม่ได้ตัดเลยนะครับต้องชื่นชมจริงๆครับว่าท่านเห็นความสำคัญของกรมนี้นะหลายท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณในแผนที่2เนี่ยครับแผนงานที่2คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา477ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเรียนท่านกรรมาธิการท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการนะครับว่าผมเนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ข้าวราคาค่อนข้างดีนะขยับจาก 7,000 เป็น 8,000 8,000 จะขยับเป็น 9,000 นะครับแต่ฤดูกาลนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบ้านผมน้ำจะท่วมช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำเริ่มระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยครับมันถ้าตัวชี้วัดที่เจ้าพระยายังไม่ถึงไม่เกิน700เนี่ยนะครับเรารอดน้ำในทุ่งนี้ทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หนทุ่งโพพยาเหล่านี้จะรอดเกรงว่าชาวนาจะไปทำนากันซะถ้าทำนาเนี่ยนะครับแล้วเกิดภาวะแห้งแล้งเอลนีโญเกิดขึ้นปลายปีเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีประการหนึ่งครับว่า น้ำในเขื่อนขณะนี้ดีมากครับนะขออีกนิดเดียวผมจบแล้วนะครับคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมธิการได้ถามไหมครับว่านอกจากการสัดสรรทรัพยากรบ่อน้ำบาดาลเนี่ยผมขาดหลายที่นะครับตำบลสาลีอำเภอบางปะม้าตำบลบางตะเคียนอย่างเนี้ยครับคำถามผมก็คือว่าท่านคำนึงถึงวอเตอร์แบงค์ไหมได้ถามไหมครับธนาคารน้ำเนี่ยนะฮะทำไงจะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้น้ำหลากเก็บลงไปในบ่อในบ่อบาดาลได้นะเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในภาวะที่เราเกิดภัยแล้งครับก็มีประเด็นที่จะสอบถามขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวร
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ครับผมเองก็จะมาอภิปรายพรบ.งบประมาณในวาระ2ของกระทรวงทรัพย์มาตรา17ซึ่งเรามองว่ามีความสำคัญต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าในจังหวัดผมหรือในจังหวัดที่มีปัญหาหรืออาจจะมีบางจุดเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญซึ่งเราอาจจะพอที่จะตัดออกไปได้บ้างในงบประมาณฉบับนี้ผมเองครับได้มีโอกาสไปเป็นอนุกรรมธิการฝึกอบรมและสัมมนาก็ได้เห็นข้อมูลหลายต่อหลายอย่างซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผมมองเสมอครับว่าเราเป็นผู้แทนฝ่ายค้านเป็นคณะกรรมธิการเสียงข้างน้อยมันก็มีอยู่สองประเด็นหลักๆซึ่งผมอยากจะอภิปรายอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องที่หนึ่งครับเราดูในเล่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมาเสนอต่ออนุกรรมธิการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องที่หนึ่งครับคือเรื่องงบประมาณในการอบรมสัมมนาซึ่งตั้งงบไว้ 660,000 บาททราบไหมครับว่าทำอะไรครับท่านประธานงบประมาณตัวนี้เป็นการตั้งงบเพื่อจะฝึกภาษาไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องภาษานะครับท่านประธานแต่การตั้งงบ 660,000 บาทเพื่อเรียนภาษาจีน6วันผมมองว่ามันไม่ได้สามารถวัด KPI ของลูกจ้างหรือพนักงานของกระทรวงทรัพย์ได้เลยภาษาจีนเรานั้น3เดือน6เดือนยังไม่เห็นผลเลยครับท่านประธานแต่ตั้งงบ 660,000 บาทอบรม50คนในส่วนนี้นะครับใช้เวลา6วัน 6-7 เดือนยังพูดกันไม่ได้เลยครับท่านประธานแม้กระทั่งประโยคสั้นๆบอกไอ้นี่จะเขียนเป็นตัวได้เปล่ายังไม่รู้เนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเรามองว่ามันเป็นจุดเล็กๆซึ่งเราอาจจะตัดไปได้บ้างเพื่อลดงบประมาณของพี่น้องประชาชนลดการกู้ลดการอะไรต่างๆนานาส่วนเรื่องที่สองครับท่านประธานเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านผมไม่ได้อยากพูดหลายรอบหรอกผมพูดถึงเรื่องช้างแล้วก็ช้าง 3-4 ครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับจากกระทรวงทรัพย์เท่าที่ควรแล้วเนี่ยครับงบประมาณฉบับนี้ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสัตว์ป่านะครับ10ล้านบาทวันนั้นผมถามท่านอธิบดีในที่ประชุมอนุกรรมธิการว่าค่าความเสียหายเท่าไหร่แล้วท่านตอบผมสั้นๆ59ล้านบาทแต่ท่านตั้งงบไว้10ล้านบาทแล้วปีหน้าจะอีกเท่าไหร่ครับท่านประธานท่านก็ได้ชี้แจงสั้นๆง่ายๆว่าปีที่แล้วจ่ายไปแล้ว7ซึ่งไม่มีจังหวัดนครนายกบ้านผมเลยนะครับท่านประธานไม่รู้ไปจ่ายกันที่ไหนก็เหลือจำนวนเงินอยู่52ปีนี้ตั้งงบไว้10เหลือ42และชาตินี้พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาไหมครับท่านประธานนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันแสดงถึงเจตนารมณ์ในความจริงใจในการแก้ปัญหาแม้มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับอาจจะมี จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกภาคใต้บางส่วนประจวบคีรีขันธ์แต่สิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ระทมของพี่น้องประชาชนซึ่งเขารับความเจ็บปวดมาหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายชั่วอายุคนล่าสุดเนี่ยครับพูดไป3ครั้งแล้วเงินเยียวยา 500,000 บาทที่ช้างเหยียบคุณลุงท่านหนึ่งเสียชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ครับท่านประธานกระทรวงทรัพย์ตอบหนังสือมาสั้นๆว่าเงินที่เอาไปให้ 20,000 บาทคือเงินเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ตัดสักบาทเลยนะครับท่านประธาน10ล้านเนี่ยแต่สิ่งนี้ไม่ได้แสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเดือดร้อนอยู่เลยแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องกลุ่มผักดันช้างนี่ก็ยังแทบจะลดงบต่ำลงไม่ได้มีอะไรคดีขึ้นเลยครับท่านประธานวันนี้ผมเองก็ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพย์นะครับในการตั้งงบประมาณในปีหน้าก็อยากจะให้มีสัดส่วนความเป็นธรรมแล้วก็มีสิ่งที่มันสอดคล้องต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: กรรมธิการขอชี้แจงใช่ไหมฮะใช่ไหม
3: ครับ
4: ขออนุญาต
3: ท่านประธานค่ะเพียงพลบุญกล่ำกรรมธิการนะคะพอดีเมื่อสักครู่ท่านสสณัฐวุฒินะคะได้เอ่ยถึงดิฉันเลยอยากจะขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะคะว่าในที่ประชุมกรรมธิการโดยเฉพาะในชั้นอุทธรณ์ก็ได้มีการพิจารณาคือคดีนี้มันซับซ้อนนะครับพูดถึงเรื่องคดีคลองด่านถ้าโดยสรุปก็คือว่ามีการขอให้ศาลพิจารณาใหม่มีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็จบที่กำหนดให้กรมควบคุมมลพิษต้องชำระนะคะจบอย่างนั้นค่ะเพียงแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยที่ทางกรรมธิการนะคะได้มีการติ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีการไปทำบันทึกไว้นะคะอยู่ในรายงานไต่สวนกระบวนการของศาลระบุว่าจะแบ่งชำระเป็นงวดๆนะคะแบ่งเป็น3งวดแล้วก็ระบุว่าเงินจะมาจากไหนเช่นมาจากงบประมาณปี69มาจากงบกลางแล้วก็มีการพูดถึงว่างวดหนึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยจะมาจากงบประมาณ2570เมื่อได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นนะคะดิฉันรวมทั้งกรรมการหลายท่านก็ได้อภิปรายว่านี่คือกระบวนการที่ควรจะต้องได้รับการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบหรือว่าอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการอนุมัติที่ทางกฎหมายภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า due process นะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่าได้มาเห็นเอกสารจากทาง
5: พับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกีฬากรีฑาก
10: ีฬาเป็นยาวิเศษแก่กองกิเลสทำแมวให้เป็นคน
11: ก้าวแต้มจะไปเล่นกีฬาอะไรเหรอ
10: เห็นเขาแข่งกีฬากันฉันเลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาแข่งกันจับหนูบ้างดีไหมล่ะ
11: ดีสิสนุกด้วยฉันอยากรู้จังเลยอ่ะบางทีเขาก็บอกว่าแข่งกีฬาแล้วก็สถานที่แข่งกีฬาก็เรียกว่ากรีฑาสถานทำไมไม่ใช้คำว่ากีฬาให้เหมือนกันล่ะ
12: สิ่งที่เล่นกันแข่งกันทุกอย่างก็เรียกว่ากีฬาทั้งนั้นส่วนที่เรียกว่ากรีฑาใช้เฉพาะกีฬาที่แข่งกันในสนามแข่งกีฬาพวกนี้จึงใช้คำว่ากรีฑาสถานไปด้วยกีฬาเป็นคำเรียกกิจกรรมและการเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายส่วนกรีฑาใช้เรียกเฉพาะกีฬาประเภทลู่และลาน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

นที่อนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่น

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่แนะสถานศึกษาคัดกรองเข้มผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการป้องกันการแพร่เชื้อโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและอาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาจึงขอให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการของเด็กอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานหากพบมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณมือและเท้าควรให้เด็กหยุดเรียนและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากได้แก่มีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มแดงในปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นสำหรับเด็กเล็กอาจมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กหากพบอาการดังกล่าวให้สงสัยว่าเด็กอาจป่วยเป็นโรคมือเท้าปากและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาควรให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไม่ควรพาเด็กไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหากเด็กมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวันโดยสังเกตอาการไข้ผื่นตุ่มน้ำใสและแผลหรือตุ่มแดงในปากหากพบว่ามีเด็กป่วยให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนการเก็บรักษายา
12: อ้าววันนี้วันอะไรล่ะเนี่ยเหมือนคุ้นๆว่าวันนี้จะมีเภสัชกรเข้ามาเยี่ยมบ้าน
13: สวัสดีค่ะคุณป้าหนูเป็นเภสัชกรนะคะวันนี้หนูมาเยี่ยมคุณป้าที่บ้านมาช่วยดูแลคุณป้าเรื่องการใช้ยาค่ะ
12: โอ้นี่เภสัชกรเหรอเข้ามาเข้ามานี่ป้ารู้สึกเวียนหัวอยู่เนี่ยป้าจะถามเภสัชซะหน่อยว่าป้าเป็นอะไร
13: คุณป้าคะคุณป้ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
12: นี่ก็เหมือนเดิมแหละถามทุกครั้งเลยฉันก็เป็นเบาหวานความดันไขมันรอคนสูงอายุทั่วไปแหละคุณเภสัช
13: แล้วคุณป้าใช้ยาอะไรอยู่บ้างคะ
12: อยู่นั่นไงอยู่หลังตู้เย็นนั่นน่ะ
13: คุณป้าเก็บยาไว้บนตู้เย็นและโดนแดดแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ
12: ฉันก็เก็บทุกอย่างไว้แบบนี้แหละเห็นง่ายดีลงจากบ้านก็มองเห็นว่ามียาอยู่ฉันก็หยิบกินง่ายเออลืมไปมีถุงใส่ยาอีกถุงห้อยไว้ที่จักรยานหน้าบ้านฉันลืมหยิบเข้าบ้านเกือบสัปดาห์แล้ว ฉันก็เก็บไว้แบบนี้แหละมีอะไรเหรอคะคุณเภสัช
13: คุณภาพของยาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บรักษายาซึ่งหากเก็บยาไม่ถูกต้องยาอาจมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพได้และอาจส่งผลลดฤทธิ์การรักษาหรือนำไปสู่อันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพวิธีเก็บรักษายาที่ถูกต้องคือเก็บไว้ในที่แห้งเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทห้ามเก็บไว้ในห้องน้ำห้ามเก็บไว้ในที่แดดส่องห้ามเก็บไว้ในรถยาบางชนิดต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากยาอาจเสียได้ง่ายโดยให้เก็บในช่องเย็นธรรมดาไม่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งไม่แกะยาออกจากแผงล่วงหน้าเพราะยาอาจโดนแสงทำให้เสื่อมสภาพอย่าลืมนะคะการเก็บรักษายาที่ถูกต้องทำให้ยายังคงมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีตามมาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับก็พบกันเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยาเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับหรืออวชท.นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้นะครับก็2ช่องทางนะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM เครือข่ายของอวชททั่วประเทศทักทายคุณผู้ฟังทั้ง4ภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้นะครับก็สามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ผ่านทางเว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org YouTube ก็ภาคี FM รวมถึงเพจนะครับทาง Facebook นะครับเราก็ไลฟ์ผ่านทางเพจของกรภาคีด้วยรวมถึงของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาคมวิชาชีพยุคกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามรับฟังรายการสดพร้อมกันนะครับในช่วงเวลา 19:30 นถึง 20:00 นแล้วก็7:30 ถึง8:00 ของอีกวันหนึ่งนะครับทั้งรายการสดและก็รีลันรายการย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีซึ่งก็อัปเดตวันต่อวันกันนะครับในรอบ24ชั่วโมงครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับนำเสนอเรื่องราวติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะครับก็อัปเดตกันจากหน้าของข้อมูลของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสารภัยกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งช่องทางก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็มาอัปเดตการติดตามนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวด้วยนะครับเอาอัปเดตกันเราเริ่มกันที่นะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็เตือนแจ้งเตือนประชาชนนะครับในวันที่7กันยายนนะครับ24ชั่วโมงนะครับถึงวันที่8กันยายนช่วงนี้หลายพื้นที่ครับยังคงเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำป่านะทะลักกันเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันบ้านเรานะก็จะเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับก่อนทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางแพร่น่านตากและก็เพชรบูรณ์นะครับในส่วนภาคเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของอีสานก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101อำนาจเจริญนครราชสีมารวมถึงอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็เริ่มกันในส่วนของแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าอำเภอปายอำเภอแม่เสรียงนะครับก็4อำเภอด้วยกันสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษรวมถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าเกิดไฟฟ้ายังไม่ตัดนะต้องระวังกันด้วยนะครับการขับขี่รถบริเวณน้ำไหลผ่านทางและก็ที่สำคัญก็คืองดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกในช่วงนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนก็อำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอแม่สเรียงครับเชียงใหม่ด้วยครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอพร้าวอำเภออมก๋อยอำเภอฮอดอำเภอเชียงดาวนะครับ4อำเภอด้วยกันนะสำหรับเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอพญาเมงรายอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งนะครับอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอดอยหลวงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งแม่สายนี้ก็ตอนนี้ยกธงเหลืองกันแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าในส่วนของศูนย์เตือนภัยธรรมชาติก็เตือนกันทุกวันนะครับและก็ตอนนี้หลายพื้นที่ก็เจอน้ำหลากเข้ามาแล้วนะครับก็ย้ำนะครับสำหรับแม่สาย นะก็ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ดอยหลวงด้วยครับก็คือในส่วนของเชียงรายเองเนี่ยก็หลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับจังหวัดลำปางครับใครอยู่ลำปางอำเภองาวอำเภอวังเหนือครับต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับจังหวัดพะเยา2อำเภอครับอำเภอปงกับอำเภอเชียงคำครับจังหวัดแพร่ครับที่อำเภอลองอำเภอวังชิ้นครับจังหวัดน่านอำเภอทุ่งช้างอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอเชียงกลางนะครับแล้วก็อำเภอแม่จิ่มนะครับนี่คือจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในช่วงนี้นะครับในส่วนของอำเภอปัวเนี่ยก็คือเราเคยเห็นในภาพข่าวใช่ไหมตอนนี้ก็อย่าชะล่าใจนะในพื้นที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันนะครับจังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางครับจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับไปที่ทางด้านของภาคอีสานกันครับจังหวัดเลยครับอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปที่จังหวัดหนองคายครับที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองอำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดอุดรธานีครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดสกลนครที่อำเภอคำตากร้าอำเภออากาศอำนวยนะอากาศอำนวยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครพนมครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนจังหวัดขอนแก่นครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองนะครับนี่คือต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดอำนาจเจริญที่อำเภอชานุมานจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วนะครับและจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอำเภอนาตาลอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอเขมราชอำเภอเขื่องในนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางครับจังหวัดนครนายกครับอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอกบินบุรีนะครับในส่วนของจังหวัดสระแก้วครับที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองขออภัยครับจันทบุรีอำเภอขลุงกับอำเภอมะขามนะครับแล้วก็จังหวัดตราดอำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับไปที่พื้นที่ที่ต้องเจอน้ำทะเลหนุนนะครับสูงน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่กับใกล้แหล่งน้ำนะครับแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วก็ให้เตรียมกระสอบทรายไว้กั้นน้ำหนุนด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็มี2ภาคคือภาคกลางกับภาคใต้ภาคกลางก็จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดทางภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งก็คือจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็จังหวัดสตูลนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของ24ชั่วโมงจากนี้ไปเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบริเวณปากแม่น้ำใครอยู่ใกล้ปากแม่น้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่าลืมเตรียมกระสอบทรายไว้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับโดยเฉพาะภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครครับและก็ภาคใต้จังหวัดชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและก็สตูลนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในส่วนของพื้นที่ระวังนะครับฝนฟ้าคะนองนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองนะครับในส่วนของพยากรณ์สารภัยในรอบ3วันจากนี้ไปตั้งแต่วันที่8กันยา8 9 10กันยายนนะครับในพื้นที่ที่แจ้งไปนะครับว่าน้ำจะท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็ไปอีก3วันครับก็คือวันที่8วันที่9วันที่10กันยายนก็เนื่องจาก ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างครับประกอบกับทางภาคกลางตอนบนด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะมีกำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักนะครับดังนั้นพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10กันยายนนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับในส่วนของอีสานครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางก็จะมีทางหน้าของจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับภาคใต้ก็จะมีจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นตั้งแต่วันที่8 9 10คือตั้งแต่วันนี้7 8 9 10กันยายนนะฮะต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมนะครับคลื่นลมนะครับฝั่งอันดามันนะฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีในส่วนของกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับจะคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับก็ติดตามกันแล้วก็ในส่วนของอ่าวไทยก็อ่าวไทยนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะครับก็ในพื้นที่นี้นะครับถ้าเกิดมีคลื่นนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงกว่ามากกว่า2เมตรนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะฮะสำหรับท่านที่อยู่ในส่วนของทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันครับบริเวณนะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นในส่วนของหน้าของศูนย์เฝ้าระวังนะก็เป็นศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันทหารสนับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่นะต้องติดประสานงานกับปภ.นะครับหรือโทรไปสายด่วน1784ได้นะครับ1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับวันนี้ก็ทางด้านของแม่สายนะครับนะเทศบาลตำบลแม่สายก็แจ้งเตือนระดับน้ำแบบธงส้มกันเลยทีเดียวนะครับวันที่7กันยายนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนนะครับชุมชนเหมืองแดงนะครับก็ทางด้านของเทศบาลตำบลแม่สายนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ยกของนะทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับย้ายรถไปที่ปลอดภัยเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินนะครับเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเปราะบางนะครับก็ประสานงานตรงนะใครอยู่ที่แม่สายนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็สามารถที่ประสานงานเบอร์ฉุกเฉินได้ที่053733123นะครับ053733123นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นเบอร์ในพื้นที่นะครับหรือประสานไปที่สายด่วน1784ก็ได้นะครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนว่าในวันนี้นะครับทางแม่สายเองเนี่ยก็ได้เตือนภัยนะครับว่าน้ำท่วมแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ยกระดับเตือนสู่ธงส้มนะครับสั่งประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ชุมชนที่เสี่ยงภัยริมน้ำนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับย้ายของทันทีนะครับก็ฝนตกสะสมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้โอ้โหนะน้ำไหลทะลักกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะซ้ำรอยในรอบที่แล้วนะครับอย่างน้อยวันนี้ก็ต้องนะเตรียมกันนะเตรียมการแล้วก็บอกให้กับทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่แม่สายนะครับก็อัปเดตกันนะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงนะครับพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ระวังฝนตกหนักและก็หนักมากนะครับรวมถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะครับพื้นที่เชิงพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังได้ระยะสั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งมาว่าในช่วงของวันที่8นะถึง13กันยายนครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับนะผมฝนเพิ่มแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะได้ผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนครับประกอบกับร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยและก็ภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็หนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะตกที่จังหวัดที่ตกมากนะครับที่ตกหนักนะจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับนะในส่วนของภาคตะวันออกครับก็จะมีขออภัยภาคออกเฉียงเหนือนะครับอีสานนะครับก็จะมีฝนตก 70% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับก็ในส่วนของภาคอีสานนี่หลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนภาคกลางครับจะมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะไปตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและก็กาญจนบุรีครับในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของคลื่นลมนะครับคลื่นทะเลก็จะมีคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับก็สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝน 40% ของพื้นที่นะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1.2 เมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็สูงสุดที่35องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรนะครับกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับนะอันนี้ก็ในพื้นที่บางเขตนะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์2กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับในส่วนของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ทางสกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับและก็ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็phakifm.org phakifm.org นะครับแล้วก็ทาง YouTube ภาคี FM นะครับแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีเครือข่ายรวมถึง Facebook ของรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ Facebook ของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับก็กลับมาครับอัปเดตกันต่อนะครับในช่วงนี้ไปเกาะติดนะครับในส่วนของรายงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับว่าบ้านเรานะหรือเพื่อนบ้านของเรามีแผ่นดินไหวในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ก่อนหน้านี้นะก่อนนี้คือแผ่นดินไหวเองเนี่ยไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าเหมือนกับฝนตกนะครับดังนั้นก็จะเป็นรายงานที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับก็มีการรายงานนะครับวันนี้มีแผ่นดินไหวที่เมียนมานะครับขนาด 2.8 มิลลิจูดนะก็เวลา 7:55 นาทีของวันที่7กันยายนนะครับก็ 2.8 มิลลิจูดลึกลงไป1กิโลเมตรนะครับก็ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไป92กิโลเมตรนะครับนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 7:55 นาทีของวันที่7กันยายนนะครับแล้วก็นะครับไล่เรียงกันไปนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวเมียนมาอีกจุดหนึ่งนะครับขนาด 1.9 มิลลิจูดเวลา 4:26 นาทีของวันที่7กันยายนนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป61กิโลเมตรนะครับนี่ก็เกิดขึ้นแต่ช่วงตี4นะ 4:26 นาทีนะครับแล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่7นะก็คือวันที่7นะขยับมาตอน 4:20 นาทีนะครับก่อนหน้านี้เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมา4แมกนิจูดครับในช่วงเวลา 4:20 นาทีนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือนิกเขย่าก่อนนะ4ลิกเตอร์นะ4แมกนิจูดนะครับ4แมกนิจูดก็ลึกลงไป10กิโลนะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอปางมาผ้าไปนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ499กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของที่เมียนมานะครับแผ่นดินไหวก็คือว่าวันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ขอดูนะครับมีตั้งแต่เที่ยงคืน17นาทีนะครับ0:17 นาทีของวันที่เดี๋ยวนะขออ้อของก็คือก็มีวันนี้มี3จุดก็คือตี4 20นะครับ4มินิจูดแล้วก็ตี4 26 1.9 มินิจูดแล้วก็7:55 นาที2.8มินิจูดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของที่บ้านเราเองเนี่ยก็จะมีถ้าย้อนกลับไปนะครับจะมีแผ่นดินไหวอยู่วันที่4กันยายนนะครับ4กันยายนเวลา15:00 นนะครับขนาด 1.4 ไม่ได้จูดก็ไหวที่ตำบลทรายขาวอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4กันยายนนะครับแล้วก็มาวันที่4กันยายน4:03 นก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.5 ไม่ได้จูดที่อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนตอน 5:50 นาทีก็มีแผ่นดินไหวขนาด2มินิจูดที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็วันที่5นะครับกันยายนตอน 9:34 นาทีก็ไหว 2.4 มินิจูดลึกลงไป5กิโลที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงรายในวันที่5กันยายนนะครับเวลา 16:30 นาทีที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับที่แผ่นดินไหวก็เราจะมีรอยเลื่อนแม่จันอยู่นะครับเชียงรายนี่ก็จะมีหลายรอยเลื่อนนะครับต้องติดตามกันนะครับในข้อของแผ่นดินไหวที่ว่ายังไม่มากนะแต่ว่านี่ก็เป็นการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวตามจุดต่างๆแล้วนะครับก็ต้องฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงภัยนะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วใครอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่รู้ข่าวสารไม่เป็นไรครับท่านสามารถโทรประสานงานสายด่วน ของปภได้เลยนะครับ1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับแจ้งสาธารณภัยนะครับต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการนะครับส่งข่าวส่งข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เกิดเหตุอะไรตรงไหนนะครับอย่างน้อยทีมงานจากปภหรือกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็จะได้มีการรายงานแล้วก็ประสานงานส่งต่อช่วยงานกันช่วยเหลือกันนะครับในพื้นที่นะครับก็ย้ำนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่สุ่มเสี่ยงต้องบอกว่าวันนี้นะในวันนี้ถึงอีก3วัน4วันจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับวิทยุเครื่องรับวิทยุ power bank โทรศัพท์มือถือเหล่านี้จะต้องชาร์จไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีเครื่องปั่นไฟด้วยก็จะดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าญี่ปุ่นเขามีเขาเรียกวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio ครับดังนั้นถ้าท่านหาได้เดี๋ยวนี้ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับหาซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมีไว้ติดบ้านสักหนึ่งเครื่องก็ยังดีนะครับวิทยุฉุกเฉิน emergency radio นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลาคุณผู้ฟังกลับไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญ

0: มาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มนึงมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่เพิ่งอ่านจบนะไม่นานมานี้เองนะครับชื่อ Happiness Chemicals นะครับเขียนโดยคุณจอร์เจียเพอร์รี่เนาะซึ่งเหตุผลที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีใช้คำว่าอะไรเนาะสารสื่อประสาทหรือจะเป็นเรียกว่าฮอร์โมนก็ได้นะครับที่ส่งผลต่อความสุขหลักๆมีอยู่4อย่างก็คือเซโรโทนินออกซิโทซินโดพามีนแล้วก็เอนโดฟินนะแต่หนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้นะที่จะทำให้เรามีสารเคมีพวกนี้เพิ่มขึ้นในร่างกายเรานะผมก็เลยอ่านแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อคิดอะไรหรอกอยากจะมาชวนคุยดีกว่านะว่าจะทำยังไงให้เรามีเซโรโทนินเพิ่มขึ้นออกซิโทซินเพิ่มขึ้นโดพามีนเพิ่มขึ้นแล้วก็เอนโดฟินเพิ่มขึ้นสารภาพนะครับว่ากะไว้ว่า1ตอนจะจบแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเวลาผมอัดเนี่ยบางทีมันก็เตรียมสคริปต์ไว้แหละคิดว่าตอนเดียวจบบางทีพูดแล้วมันมีเรื่องต่อไประหว่างพูดด้วยจากสคริปต์เนี่ยบางทีนึกถึงเรื่องดีๆบางเรื่องขึ้นมาได้ก็พูดแทรก

0: เงี้ยแทนที่จะเป็น1ตอนก็อาจจะเป็น2ตอนอะไรเงี้ยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสารเคมีแรกนะคือเซโรโทนินเนาะเซโรโทนินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตเพื่อทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกดีทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกมีความสมดุลในทั้งร่างกายทั้งจิตใจอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้อารมณ์เราไม่หวือหวานะครับมันจะสงบนะแล้วก็การย่อยอาหารดีนะหรือเวลาเรามีความเครียดเราก็จัดการมันได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าอยากให้เซโรโทนินเพิ่มทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคืออยู่กับธรรมชาติเขาว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ง่ายหน่อยนะครับป่าเขาลำเนาไพรทะเลแม่น้ำอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะลองหาที่ที่อยู่ใกล้ธรรมชาติเช่นสวนสาธารณะต้นไม้อันที่สองเนี่ยเขาบอกให้เราไปเจอแดดบ่อยๆนะครับแดดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ถึงตอนเที่ยงตอนบ่ายที่มันร้อนจัดๆนะแดดตอนเช้าอย่างเงี้ยลองตื่นเช้ามาสักนิดนึงแล้วก็ลองเดินให้ไปรับแสงแดดตอนเช้าบ้างอันที่3นี้น่าสนใจนะก็บอกลองกินอาหารอย่างเช่นกล้วยนะผมก็เพิ่งทราบนะคือเขาก็พูดถึงรายละเอียดว่ามันมีสารอะไรบ้างผมขออนุญาตข้ามไอ้พวกศัพท์เทคนิคพวกนั้นไปนะการกินกล้วยเนี่ยช่วยทำให้เกิดเซโรโทนินเพิ่มขึ้นได้อันที่4ผมว่านี้เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเลยครับคือการออกกำลังกายสัก 20-30 นาทีเนี่ยต่อวันเนี่ยก็จะเพิ่มเซโรโทนินให้กับเราได้อีกอันนึงน่าสนใจนะเขาบอกว่าลองดมกลิ่นของมะนาวฮะหรือลาเวนเดอร์เนี่ยซึ่งกลิ่นพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะคุณถ้าที่บ้านมีมะนาวเงี้ยหรือมีกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยทำให้เกิดเซโรโทนินได้ถัดไปนี่น่าสนใจอีกอันนึงครับคือบางอันเนี่ยเราพอจะทราบอยู่แล้วแต่บางอันก็ไม่ทราบก็เอามาแชร์อันนี้คือเขาบอกว่าให้เราไปนั่งนึกถึงความทรงจำดีๆในอดีตตอนในอดีตเราเคยไปเที่ยวกับครอบครัวในอดีตเราเคยทำอะไรสนุกๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยเชื่อไหมฮะเซโรโทนินมานะครับความทรงจำดีๆเนี่ยอีกอันฮะเขาบอกให้ไปนวดเช่นเอาไม่ต้องไปถึงก็ขนาดแบบไปสปาอะไรขนาดนั้นหรอกบางคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปถ้าใครมีเพื่อนสนิทหรือว่ามีคู่ชีวิตนะผัดกันนวดหลังตรงนี้ก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้ทำให้เกิดเซโรโทนินอีกอันฮะหัวเราะครับหาอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็พูดคุยอาจจะไปดูคลิปตลกดูหนังสนุกแล้วหัวเราะฮากิ้งเนี่ยเซโรโทนินมานะครับถัดไปฮะเขียนขอบคุณครับอันนี้ผมพูดเป็นประจำในรายการผมอยู่แล้วนะครับการเขียนขอบคุณเนี่ยอย่างน้อยๆ3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เนี่ยเพิ่มเซโรโทนินได้นะครับอีกเรื่องนึงที่ทำให้เกิดเซโรโทนินเนี่ยคือเรื่องการกินพวกอาหารที่มีโปรไบโอติกพอพูดถึงนี้อาจจะนึกไม่ออกโยเกิร์ตเนี้ยนะครับกิมจิเนี้ยลองดูฮะพวกนี้ทำให้เกิดเซโรโทนินเพิ่มขึ้นได้อีกอันคือพวกกินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตก็จะเพิ่มเซโรโทนินได้แต่ว่าลองไปเลือกอันที่มันดีๆหน่อยนะครับหลายอันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายเหมือนกันนะครับลองดูนะก็บอกแอปเปิ้ลสวีทโพเทโต้นะครับมันหวานนะหรือแม้กระทั่งแครอทเนี่ยช่วยได้นะครับอีกเรื่องนะครับที่จะทำให้เราเกิดเซโรโทนินได้คือฟังเพลงที่เราชอบครับอันนี้ก็บางทีเราก็มองข้ามนะหาเวลาฟังเพลงก่อนนอนตอนนี้ผมก็ทำนะครับก่อนนอนผมจะเปิดเพลงเบาๆหรือตอนเช้าถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็จะมีเพลงตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็เพิ่มเซโรโทนินได้ตอนนั้นทำไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่ว่าอยากฟังเพลงนั่นเองอีกอันที่ช่วยได้นะเขาบอกให้เราลองเต้นครับคืออาจจะฟังเพลงแล้วเต้นตามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบเต้นแล้วด้วยความสนุกอีกเรื่องคือเรื่องของการฝังเข็มซึ่งอันนี้ต้องโน้ตไว้อย่าไปทำเองนะต้องไปหาหมอที่แล้วต้องเป็นหมอที่ดีด้วยนะที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงนะอันนี้ผมไม่เคยทำแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปลองกันเองหรือว่าไปโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเขามีหมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยที่ทำเรื่องนี้ได้มันคลายกล้ามเนื้อคลายความเครียดอะไรเงี้ย แล้วก็อันสุดท้ายที่เพิ่มเซโรโทนินได้อันสุดท้ายในหนังสือนะก็คือการที่อยู่กับปัจจุบันครับโฟกัสนะบางทีเราไปนั่งคิดถึงแต่อดีตอนาคตอย่างเดียวกลับมาอยู่กับปัจจุบันโฟกัสในสิ่งที่เราทำฟังพอดแคสต์โฟกัสกับการฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาสารเคมีตัวที่2หรือฮอร์โมนตัวที่2คือออกซิโทซินเขาเรียกออกซิโทซินว่าฮอร์โมนแห่งความรักนะครับมันเกี่ยวกับความรักความผูกพันความใกล้ชิดต่างๆนะครับมันจะรู้สึกดีเวลาเราอยู่ใกล้คนที่เรารักหรือว่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคือเวลานึกถึงตอนที่เรามีลูกนะใครมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าสารเนี้ยมันจะแบบหลั่งออกมาเยอะเลยตอนเราได้กอดลูกเรากอดลูกเนี่ยเรามีสารนี้หลั่งออกมาแล้วลูกเราก็มีสารนี้หลั่งออกมาเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกนะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือคนที่เรารักอื่นๆด้วยก็ใช่นะครับทำไงบ้างนะอันแรกคือรู้จักให้ถ้าเราหาโอกาสที่เราจะให้ของขวัญเพื่อนบ้างของขวัญคนรักบ้างหรือทำอะไรดีๆให้กับเขาบ้างเนี่ยจะช่วยหลั่งสารออกซิโทซินนะอันที่สองเนี่ยก็เขาพูดถึงการมีเพศสัมพันธ์วงเล็บกับคนที่เราควรจะมีด้วยนะไม่ใช่มีไปทั่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคู่ชีวิตเราแต่งงานนะการมีเพศสัมพันธ์ก็ช่วยในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะไม่ใช่อย่างที่ผมพูดนะไม่ใช่แบบทำอะไรผิดๆอย่างนั้นไม่นับนะครับถึงแม้มันอาจจะได้ออกซิโทซินก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอันถัดไปนะคือเขาบอกให้รับรู้ถึงความรักเช่นเราเวลาเราคุยกับใครก็ตามนะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยให้คุยแบบตั้งใจพูดคุยกันด้วยความรักนะอีกอันนึงคือการร้องเพลงนะการร้องเพลงเพิ่มออกซิโทซินได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชอบเพลงไหนเปิดเพลงฟังร้องตามไปด้วยออกซิโทซินก็จะเพิ่มขึ้นถัดไปคือการพูดคุยฮะคุณมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนมีโอกาสได้เจอคนที่เราสนิทพูดคุยกันเนี่ยช่วยได้นะอีกเรื่องคือเรื่องของการสัมผัสเช่นการนวดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราสนิทกันมากพอไม่สนิทไปนวดกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมสนิทกันมากพอเนี่ยอย่างเช่นคู่ชีวิตคู่รักเนี่ยนวดหลังนวดมืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้และอีกอันครับการหัวเราะนะบางคนอาจารย์เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดหัวเราะใช่ครับบางอย่างเนี่ยเพิ่มได้สารเคมีได้หลายแบบไม่ได้แปลว่าหัวเราะเพิ่มเซโรโทนินแล้วจะไม่เพิ่มออกซิโทซินเพิ่มได้นะเพราะนั้นหาโอกาสที่จะหัวเราะนะครับอีกเรื่องคือการมีสัตว์เลี้ยงฮะเมื่อกี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่าออกซิโทซินเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นกับการสัมผัสหรือความรักระหว่างคนเท่านั้นคนกับสัตว์ก็ใช่นะครับเล่นกับสุนัขเล่นกับแมวเล่นกับใครต่อใครที่มันมีการสัมผัสเนี่ยออกซิโทซินเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอีกเรื่องคือการลงไป get together เช่นการทำปิกนิกนะนัดเพื่อนคุยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้ผมนึกถึงพวกบุ๊กคลับผมเลยนะเวลาผมไปบุ๊กคลับเนี่ยผมคงได้ออกซิโทซินเข้ามามันสนิทกันมันพูดคุยกันหรือการไปบุ๊กคลับสัญจรการไปเที่ยวด้วยกันการทำแฮปปี้เนสคลับของผมอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ก็จะต่อยอดนะว่าอยากจะทำพิกเกิลบอลคลับด้วยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเพราะชักคลับชักเยอะแล้วต้องหาโมเดลดีๆให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเราเยอะจนกระทั่งมันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยนะก็อย่างเงี้ยเพิ่มออกซิโทซินได้นะอีกเรื่องนะครับที่เราสามารถทำได้ก็คือการส่งต่อความรักคือไม่จำเป็นต้องไปส่งอะไรฮะนั่งคิดถึงคนที่เรารักแล้วรู้สึกปรารถนาดีกับเขานะคิดถึงคู่รักคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงลูกๆคิดถึงใครก็ตามแล้วเหมือนกับปรารถนาดีส่งความรู้สึกเชิงบวกนั้นออกไปอันนี้คือสิ่งที่จะเพิ่มออกซิโทซินให้กับเราอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบริบทของคนต่างประเทศหรือเปล่านะเขาก็บอกว่าอยู่ในที่ที่อบอุ่นนะคือนึกออกไหมต่างประเทศมันหนาวอ่ะเขาก็บอกว่าเราลงไปอาบน้ำอุ่นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอยู่ใต้ผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วก็ดูทีวีอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราแบบอุณหภูมิ35องศาแล้วอยู่ใต้ผ้าห่มดูทีวีคงไม่ใช่ละนะก็เข้าใจบริบทอะในที่ที่มันรู้สึกโคซี่ภาษาอังกฤษคือสะดวกสบายภาษาไทยอะของเราอาจจะไม่ต้องมีผ้าห่มก็ได้แต่อยู่บนโซฟาแล้วดูหนังด้วยกันกับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มาอีกเรื่องครับก็คือการรับแสงแดดสังเกตไหมรับแสงแดดเพิ่มเซโรโทนินเพิ่มออกซิโทซินด้วยนะฮะ ดยเฉพาะแสงแดดตอนเช้านะครับตอนเช้าๆไปเจอแดดกันนะครับอันนี้ครับเขาแนะนำให้กินส้มอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าส้มมีวิตามินซีแล้วก็เขาพบว่าวิตามินซีเนี่ยทำให้เกิดการผลิตออกซิโทซินในร่างกายลองกินส้มกันอีกอันคือดื่มทีนะครับดื่มชานะครับคาโมไมล์นะครับชาคาโมไมล์เนี่ยจะช่วยทำให้ออกซิโทซินเพิ่มขึ้นและลดฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลด้วยเพราะฉะนั้นใครเกิดรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรต่างๆลองจิบคาโมไมล์นะครับชาคาโมไมล์ดูนะครับอีกอันถ้าใครเป็นสายโยคะเขาแนะนำให้ไปเล่นโยคะนะถ้าโยคะดูยากก็สเตรชก็คือการยืดเหยียดนะครับไม่ต้องนานนะวันละ5นาทีอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้ละมาถึงสารเคมีตัวที่3นะครับก็คือโดพามีนนะโดพามีนก็เป็นสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดีเวลาเราได้รางวัลเราทำอะไรเสร็จเราได้ทำอะไรสำเร็จเราได้รางวัลเราได้คำชมเราได้กินอาหารอร่อยเราได้ช้อปปิ้งอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งมีเซ็กส์นะครับก็จะมีโดพามีนหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างโดพามีนก็คือเราลองทำเช็คลิสต์แล้วไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะไม่ต้องบอกว่าต้องมีเงิน100ล้านก่อนถึงจะสำเร็จไหมวันนี้เราต้องโทรศัพท์หาลูกค้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเช็คลิสต์โทรปุ๊บขีดออกแค่ขีดออกโดพามีนเพิ่มแหละมันเหมือนทำงานสำเร็จอย่างผมวันนี้ผมทำงาน2งานสำเร็จรู้สึกดีนะอันนี้คือโดพามีนนะอันที่2นะครับกอดนะถ้าเราไปกอดคนที่เรารักจริงๆมันเพิ่มออกซิโทซินด้วยนะการสัมผัสตัวเนี่ยแต่มันก็เพิ่มโดพามีนด้วยเนาะนะครับเขาบอกกอดเนี่ยเพื่อให้ได้ผลเนี่ยควรอยู่ประมาณสัก6วินาทีไม่ใช่กอดปุ๊บแบบตามมารยาทเนาะกอดจริงจังแต่ต้องเป็นกอดคนที่เราสนิทที่เขากอดได้นะไม่ใช่เดินกอดคนมั่วซั่วนะฮะอันถัดไปกินอาหารที่มีกรดอะมิโนนะเช่นเขายกตัวอย่างนะชีสไข่หรือเบอร์รี่ต่างๆนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยเพิ่มโดพามีนได้อีกอันนะครับคือฟังเพลงอีกแล้วนะครับฟังเพลงก็ช่วยเพิ่มโดพามีนได้บางทีเดินออกกำลังกายข้างนอกใส่หูฟังฟังเพลงด้วยแต่ต้องรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับถัดไปคือการหลับให้สนิทฮะอย่าเพิ่มโดพามีนต้องหลับให้สนิทเพราะฉะนั้นก็ตามหลักการที่เราเคยคุยกันอยู่หลายตอนเลยว่าเราอย่าไปดูสกรีนไทม์ก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปแบบนอนดึกโดยใช่เหตุอะไรเงี้ยเวลาตื่นเต้นน่ะจะขึ้นเวทีอ่ะตื่นเต้นไม่กล้าพูดเนี่ยมือไม้สั่นเนี่ยหายใจลึกๆแล้วความตื่นเต้นมันจะลดลงนะอีกอันนึงครับคือออกกำลังกายอีกแล้วนะออกกำลังกายแบบที่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะก็บอกไม่ต้องไปแข่งโอลิมปิกหรอกไม่ต้องขนาดนั้นผมก็ได้โอกาสได้เล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยก็ช่วยผมได้เยอะนะครับอีกเรื่องที่เราสามารถที่จะทำได้คือการนั่งสมาธิฮะการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยเพิ่มโดพามีนได้นะครับทำเป็นประจำผมทำทุกวันตอนนี้ทำทุกวันผมทำหลังจากตื่นนอนเสร็จปุ๊บผมนั่งสมาธิเลยอีกเรื่องที่ทำได้คือทำงานศิลปะคือเราไม่ต้องแบบมีพรสวรรค์ผมก็ไม่มีนะวันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมไปบุกขับสัญจรแล้วมีพี่อ๋อเนี่ยสอนการระบายสีน้ำเนี่ยก็ช่วยเพิ่มโดพามีนเนาะอีกเรื่องที่เราจะเพิ่มโดพามีนเราได้คือการกินอาหารยกตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตนะมันเพิ่มโดพามีนระยะสั้นให้เราได้แต่ถ้าใครรู้สึกช็อกโกแลตเดี๋ยวอ้วนเนาะลองพวกผลไม้ต่างๆก็ได้นะสมูทตี้อะไรเงี้ยที่เราเคยรู้จักกันหรือเคยกินก็จะช่วยเพิ่มโดพามีนได้แต่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงคือการเล่นมือถือเขาบอกเล่นมือถือเนี่ยมันเพิ่มโดพามีนได้จริงนะแต่มันเพิ่มได้ทีละนิดแล้วทำให้เราติดพอติดมือถือแล้วเราจะไม่ทำอย่างอื่นเลยมันเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาการได้โดพามีนแบบผิดวิธีอะลดลงบ้างนะครับเล่นได้บ้างแต่ว่าอย่าเยอะอย่าติดเอาล่ะมาถึงสารตัวสุดท้ายนะก็อยากให้จบภายใน1ตอนคือเอนโดฟินนะเอนโดฟินก็ทำให้ร่างกายเราจัดการเรื่องความเจ็บปวดความเครียดได้ดีนะครับทำให้เรามีความสุขนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทอันนึงที่จะช่วยเรานะครับมีได้หมดตั้งแต่เรากินเราออกกำลังกายเราหัวเราะหรือว่ามีความรักต่างๆก็เริ่มต้นเลยนะอย่างแรกก็คือการออกกำลังกายเนาะถ้าเราออกกำลังกายเช่นการออกไปจ็อกกิ้งไปวิ่งไปทำอะไรต่างๆที่มันสนุกสนานเนี่ยเอนโดฟินหลั่งออกมา คนวิ่งก็ถึงเรียกว่า runner's high ไงวิ่งเสร็จแล้วมันฟินนะครับอาหารบ้างเนาะลองกินอาหารเผ็ดบ้างนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะกินพริกหรือพริกไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่ามันจะมีสารที่มันจะทำให้เกิดการสร้างเอนโดฟินเกิดขึ้นแต่ก็อย่าไปเผ็ดจนกระทั่งเป็นโรคกระเพาะอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับการฝังเข็มผมว่าถ้าอย่างที่บอกนะฝังเข็มต้องมีผู้เชี่ยวชาญจัดการนะครับบางทีมันลดความเครียดกล้ามเนื้อตึงอะไรพวกนั้นได้ด้วยนะครับอีกเรื่องคือการจะเรียกว่าอะไรให้รางวัลตัวเองนะเช่นการให้การกินดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดไอ้ตัวเอนโดฟินเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอีกอันนึงคือดูหนังฮะดูหนังก็ช่วยได้นะเพิ่งทราบเหมือนกันว่าดูหนังทำให้เอนโดฟินเราเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำโยคะอีกครั้งนะการหรือยืดเหยียดหรือทำอะไรต่างๆอันนี้เดี๋ยวนี้ทำง่ายนะไปเปิดดู YouTube ก็ทำได้หรือจะเข้าคลาสโยคะอะไรก็ได้นะครับอีกเรื่องการหายใจลึกอีกแล้วนะหายใจลึกนี่ช่วยหลายอย่างนะครับก็จะช่วยเพิ่มเอนโดฟินได้การนั่งสมาธินะครับก็จะช่วยเพิ่มได้หลายอันเห็นไหมฮะว่ามันเพิ่มหลายสารเคมีเลยการใช้น้ำมันระเหยเช่นลาเวนเดอร์โรสแมรี่หรือกลิ่นส้มอะไรพวกนี้ช่วยเพิ่มเอนโดฟินได้นะครับการกอดการหอมการจูบช่วยเพิ่มเอนโดฟินได้ออกซิโทซินก็เพิ่มใช่ไหมจำได้ไหมแต่พวกนี้ก็ต้องทำกับคนที่ใกล้ชิดที่เราควรจะทำนะการฟังดนตรีนะครับเล่นดนตรีนะสิ่งเหล่านี้เพิ่มเอนโดฟินได้นะครับคือเราไม่ต้องแบบเก่งขนาดแบบโอ้โหต้องเล่นดนตรีระดับโลกเป็นแบบบีโธเฟนอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะเล่นดนตรีเนี่ยจะช่วยเพิ่มเอนโดฟินได้นะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าฟังนะเขาบอกว่าสร้างก็น่าจะเป็นการเล่นอีกเรื่องคือการช่วยเหลือคนอื่นอีกแล้วนะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ทำให้คนอื่นดีแล้วตัวเองก็รู้สึกดีด้วยนะครับอันนี้เราไปอาบน้ำอุ่นนะถ้าเราอยู่ในอาบน้ำที่มันแบบรู้สึกสบายทำให้เนื้อตัวสบายอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแบบร้อนจัดๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเอาแบบอุ่นที่เรารู้สึกดีอะคนญี่ปุ่นเขาถึงชอบไปออนเซ็นกันเนาะน่าสนใจนะอันนี้นะลองชวนเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมกันมาทำอะไรสนุกๆด้วยกันอย่างเงี้ยเพิ่มเอนโดฟินได้เนาะคือบางทีเราโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราลืมความเป็นเด็กของเราอ่ะเขาบอกว่าให้พาเด็กในตัวเราออกมาบ้างการเต้นอันนี้อีกแล้วนะฮะการเต้นก็จะช่วยเพิ่มเอนโดฟินเราได้นะครับสังเกตว่าเกือบทุกประเทศเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเต้นนะเราก็มีลำวงลำตัดอะไรนี่ด้วยเนาะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นนะเราเต้นเคป๊อปเต้นอะไรก็เต้นไปนะครับโอเคผมว่าหนังสือเล่มนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะมันแต่มันอ่านง่ายนะมันไม่ได้เยอะแบบโอ้โหอ่านมีแต่ศัพท์คุณหมอศัพท์เคมีเต็มไปหมดไม่ถึงขนาดนั้นอ่านแป๊บเดียวจบวันเดียวจบนะแต่ว่าผมก็เอามาได้บางส่วนนะครับมันยังมีรายละเอียดอธิบายว่าทำไมกินอันนี้แล้วมันถึงรู้สึกดีอะไรเงี้ยเขาก็มีคำอธิบายสั้นๆให้ด้วยเราไม่หาอ่านกันได้ไม่น่าจะมีแปลไทยเนาะ Happiness Chemical ของคุณจอร์เจียเพอร์รี่นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยผมก็เอามาแชร์ให้ฟังด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยแม่ระมิงเกมนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570แม่ระมิงเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มกราคม2570ที่สนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงพร้อมร่วมกันวางแนวทางการเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆให้สามารถรองรับนักกีฬาและบุคลากรที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการจัดหาที่พักได้มีการหารือในการใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเอกชนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในการสนับสนุนสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักนักกีฬาเพื่อให้การบริหารจัดการด้านที่พักเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังในการจัดการแข่งขันแม่ระมิงเกมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสมทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

บับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณางแทร็กที่215

0: วราฤทธิ์ยังงุนงงประหลาดใจในสิ่งที่รับทราบนั้นอยู่ไม่หายพอถูกพี่ชายกลางเตือนมาหล่อนก็ซุดตัวลงนั่งค่อยๆหยิบกล่องกระดาษสีขาวไม่มีตราอะไรทั้งสิ้นกล่องนั้นออกคลี่ดูภายในแล้วยกขึ้นดมระยะมันหลายวันมาแล้วจึงได้แต่กลิ่นหืนจางๆกล่องใส่อาหารประเภทไหนมาก็ไม่รู้สิแต่มันไม่ใช่เค้กแน่ๆแต่เอ๊ะเดี๋ยวประโยคหลังหล่อนร้องเร็วปรือเมื่อมองเห็นถุงพลาสติกเล็กๆทิ้งค้างอยู่ในนั้นสองถุงหยิบขึ้นมาดูโดยเร็วมีรอยแกะออกแล้วและวัตถุที่ยังอยู่ในถุงก็ยังเหลือค้างอยู่โดยไม่ได้รัดยางไว้อย่างใดทั้งสิ้นแบบเจตนาทิ้งไว้อย่างไม่สนใจอีกต่อไปถุงหนึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนผงของใบไม้ป่นหล่อนเอานิ้วแตะขยี้ดมและพิจารณาดูอีกถุงหนึ่งพิซซ่าหม่อมราชวงศ์สาวร้องลั่นทุกคนลืมตาโตยกเว้นหนานอินคนเดียวซึ่งไม่สู้จะเข้าใจอะไรนักนอกจากพบร่องรอยอะไรก็นำมาให้เห็นเท่านั้นเธอรู้ได้ไงน้อยว่าเป็นพิซซ่าชยันถามเร็วปรือดารินคีบเอาถุงพลาสติกทั้งสองส่งให้พี่ชายและเพื่อนดูก็ดูนี่สิใบเครื่องเทศป่นบางชนิดกันเนยแข็งผงสำหรับปรุงพิซซ่าโดยตรงเหลือทิ้งอยู่ในกล่องนี่เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สุดว่าไอ้ที่บรรจุใส่กล่องมานี่จะเป็นอื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากอาหารของไอ้เลี่ยนที่ไอ้กันชอบกินกันเชษฐาอนุชาและชยันส่งเวียนกันดูแล้วผิวปากยาวส่วนชยันซุดตัวลงนั่งใกล้ๆกระซิบว่าน
1: ี่น้อยหวังว่ามันคงไม่สั่งกันมากินเฉพาะพวกของมันเองอะนะอย่างน้อยก็คงสั่งมาเผื่อรับพินของเธอสักแผ่นก็ยังดีก็คงจะหย่อนลงมาให้พร้อมๆกับหีบไรเฟิลจากฮอลำนั้นแล้ว
0: ดารินนิ่งงันลมใกล้เที่ยงริมเชิงเขาพัดเส้นผมหล่อนปลิวมาแตะที่ขนตาอันรีซึมด้วยอาการผวังนั้นคำพูดชนิดนั้นเป็นเพียงแค่กระซ้าเย้าแย่เล่นของชยันเท่านั้นหรือไม่ก็ประสงค์จะสร้างอารมณ์ขันให้กับเพื่อนสาวไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างใดทั้งสิ้นแต่คนที่มีแผลปวดร้าวอยู่ในใจเกี่ยวกับความทุกข์ระทมในด้านความพลัดพรากจากของรักอยู่ก่อนแล้วเช่นดารินซึ่งการเหนื่อยหนักการผจญภัยในวันนี้ได้ทำให้ลืมคิดไปเสียชั่วขณะต้องหวนกลับมาระลึกถึงความเจ็บปวดนั้นอีกจึงทำให้หล่อนต้องซึมเสื่องไปในฉับพลันแล้วก็คิดอะไรต่ออะไรไปอีกไกลสารพัดอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปมปัญหาทั้งสิ้นมันก็หนีไม่พ้นคำเพียกหาอยู่ในใจว่าระพินป่านนี้เธออยู่ที่ไหนนะเธออยู่ไหนระพินพักพวกเดินวนเวียนตรวจดูร่องรอยและพูดจากันอยู่บริเวณนั้นโดยยังไม่มีใครจะทันหันมาสังเกตอาการของหล่อนผู้นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ากล่องอาหารมีรอยราขึ้นเป็นจุดดำๆนั้นเสียงเชษฐาบอกกับพวกนั้นว่าเอ๊มันเล่นส่งกำลังบำรุงกันได้ทางอากาศตลอดเวลาแบบนี้นี่เห็นจะไม่เหมาะแน
1: ่พี่ใหญ่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะแรกนี่เท่านั้นแหละ
0: เสียงหม่อมราชวงศ์อนุชาตอบมาต่อไปอีกสักพักหนึ่งหรือถ้ารพินนำคณะพวกนั้นล่วงผ่านเข้านรกดำไปแล้วผมเชื่อว่าทั้งคณะคงไม่มีโอกาสติดต่อกับไอ้หอควบคุมการเดินทางได้อีกไม่ว่าจะมีเครื่องมือสื่อสารดีเลิศสักขนาดไหนโถป่าหลงสำรวจในภาคพื้นนี้พี่ใหญ่และพวกเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่ครับว่าอำนาจอาถรรพ์ของมันอยู่เหนือจิตใจและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นไรบ้างถ้าเครื่องมือของพวกนั้นดีจริงก็คงไม่มาจ้างรพินให้นำทางโดยวิธีเดินเท้าย่ำดงกันหรอก
1: สำรวจหาทางอากาศไม่สะดวกสบายกว่าเหรอกี่เพียงแค่ค้นหาซากหรือตำแหน่งตกของ B-52 เครื่องนั้นนี่กะถูกไหมว่ารพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่เวลาสักขนาดไหน
0: ผมว่าไม่เร็วไปกว่าบ่ายโมงนั่นแหละครับ
1: คือมาถึงสายกว่าเรามากทีเดียวในเส้นทางเดียวกันระหว่างซับบอนกับจุดหมายที่นัดพบฮอที่นี่เพื่อนำของมาส่งให้พวกเรามาถึงจุดนี่เร็วกว่าของรพินในวันนั้นแน่นอนเวลาของพวกเราขณะนี้เพียงแค่11โมงกว่านิดหน่อยเท่านั้นสรุปก็คือเราเดินทางเร็วกว่าเขาเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าสัมภาระน้อยกว่าทำให้มีความคล่องตัวกว่าทุกคนฝ่ายเราก็ชำนาญในการเดินทางทั้งนั้นส่วนทางด้านรพินน่ะนอกจากสัมภาระที่หนักกว่าแล้วฝรั่ง4คนก็อาจจะเป็นตัวอุปสรรคถ่วงเวลาให้เดินช้าลงมีหนำซ้ำก็อาจจะเกี่ยวพันกับระยะเวลานัดหมายที่จะต้องมาถึงที่นี่ให้ช้ากว่าเวลาปกติมิฉะนั้นจะคลาดกะฮอลำที่จะนำของมาส่งผมขนานอินสามารถบอกได้ต่อไปนะครับว่าณวันที่พวกนั้นมาถึงที่นี่สภาพอากาศปลอดโปร่งแดดแรงเหมือนวันที่เรามาถึงนี่แหละไม่มีฝนมิฉะนั้นจะก่อไฟกันกลางทุ่งไม่ได้สะดวกแล้วคงไม่นั่งอาศัยบังหลบเงาแดดกันอยู่ตรงนี้เอาแค่พ้นป่าไผ่เดินตัดทุ่งแฝกกับทุ่งหญ้าคานี่มากลางแดดเปรี้ยงๆถ้าไม่ใช่คนเดินดงอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็แทบจะอาเจียนเป็นโลหิตแล้วครับเชษฐาและชยันไม่มีข้อโต้แย้งเหตุผลของอดีตพรานชดได้เพราะหลักฐานร่องรอยในป่าแล้วราชสกุลหนุ่มนักเดินป่าผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนจนเทียบเท่าพรานชั้นยอดคนหนึ่งย่อมชำนาญเหนือกว่าทุกคนในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหนานอินมาเป็นคู่คิดประกบอยู่ด้วยเช่นนี้จึงเชื่อมั่นได้แน่นอนว่าการมีหม่อมราชวงศ์อนุชานำทางในครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยเพียงแค่2วันแรกของการออกสาวรอยทับเส้นทางเดินของรพินไปเท่านั้นก็สามารถสืบรู้ได้หมดแทบจะเรียกว่าทุกฝีก้าวย่างไม่ว่าพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเขาจึงเปรียบเสมือนนักสืบและนักสาวรอยชั้นเลิศแม้จะไม่ใช่รพินไพรวันด้วยตัวเองก็จัดว่าเฉียดๆเข้าไปแล้วสำหรับเหตุการณ์ในป่าดงพงไพรรพินนำทางเราในครั้งก่อนนี้ไม่ได้ผ่านทุ่งตอนนี้เลยนะเป็นภูมิประเทศที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนมีชื่อเรียกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งอะไรชยันหันไปถามขึ้นในขณะที่ยังนั่งพักขากอดเข่าอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจกับอาการนิ่งซึมของเพื่อนสาวใกล้ๆเป็นพวกกะเหรี่ยงเรียกชื่อทุ่งนี้อ่ะนะก็รู้จักกันดีมานานแล้วแปลเป็นไทยว่าทุ่งแรดสิบปีก่อนนี้นะที่ทุ่งนี้นะมันมีแรดชุมมากถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะนานๆจะพบสักตัวก็พอยอดชายนายรพินของเรานั่นแหละดักจับให้คุณอัมพลส่งออกนอกซะหลายตัวแล้วทีนี้เวลาหน้าฝนหญ้าสูงท่วมหัวหน้าแรงหญ้าก็แห้งเกรียมไปหมดไฟป่าก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆประกายแดดแผดร้อนจนแสบผิวหน้าเชษฐาแหงนมองไปยังทิวเขาหินที่กั้นยาวเหยียดเป็นกำแพงขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าหลังป่าแดงเข้าไปเล็กน้อยจะยังไงกันต่อไปนี่กลางผมว่าตัดป่าแดงนี่อีกหน่อยชิดกระตีนเขาหน่อยเลยครับแล้วผมจะพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่ารพินนำพวกนั้นไปทางด้านไหนแน่ซึ่งมันก็เป็นปัญหาน่าคิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ถึงที่นั่นซะก่อนผมจะบอกให้ทราบว่าปัญหาอะไรอ่ะงั้นก็ไปพี่ชายใหญ่พยักหน้าบอกสั้นๆแล้วหันมาเห็นน้องสาวเล็กยังนั่งสงบอยู่ก็เดินเข้ามาเอามือตบหลังอ้าวลุกน้อยบุกต่อเราจะพักเที่ยงกันที่เชิงเขาโน่นหล่อนตื่นจากภวังค์คิดลุกขึ้นเป็นคนสุดท้ายเชษฐาเพิ่งจะสังเกตเห็นอาการเสื่องซึมนั้น จึงเดินเคียงไปใกล้ๆโอบไหล่ไว
2: ้เป็นไรไปน้อยเหนื่อยมากหรือไม่สบายเหรอ
1: ดารินฝืนยิ้ม
2: เปล่าค่ะพี่ใหญ
1: ่คิดอะไรอยู่ความจริงควรจะมีกำลังใจขึ้นมากแล้วนะผลการสืบสวนร่องรอยของกลางน่ะเป็นที่น่าพอใจ
2: เราพบรอยเขาทุกระยะทีเดียวใน2วันแรกนี
1: ่เชื่อฝีมือกลางกันหนานอินเขาเถอะน้อยมีหวังแน
2: ่ที่แรกก็เห็นกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงดี
1: ทำไมตอนนี้สังเกตดูเธอจะท้อแท้ซึมไปอ่ะ
2: ไม่มีอะไรหรอกครับพี่ใหญ่น้อยกำลังกังวลถึงเจ้าด้วนน่ะมันแยกทางไปจากเราซะแล้ว
1: น้องสาวกลบเกลื่อนอะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างที่สุมประดังอยู่ในใจ
2: เฮ้ช่างมันนะน้อยมัวกังวลอะไรอยู่ก็ไม่รู้น้อยช่วยมันแล้วก็เป็นกุศลผลบุญสำหรับตัวเองมันก็ไปตามทางของมันจะหวังให้มันมาเดินตามต้อยต้อยหรือเดินไปกับเราตลอดเวลาได้ยังไงมันนะช้างป่าไม่ใช่ช้างเลี้ยง

0: ั้งห้าคนเดินเลียบชายป่าแดงไปบรรจบกับลูกหาบและขยินที่รอคอยกันอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตัดไปตามเส้นทางด่านในป่าไม้ยืนต้นขนาดไม่สูงใหญ่อะไรนักส่วนมากใบร่วงแดงปกคลุมพื้นเห็นแต่กิ่งก้านที่ค่อนข้างจะโกรนพื้นเต็มไปด้วยก้อนหินที่งอกโผล่อยู่ทั่วไปแสดงว่าเข้าแนวเชิงเขาแล้วเงียบเชียบไม่มีสัญญาณแห่งชีวิตอะไรสักอย่างเพราะความแรงของภูมิประเทศเห็นกันอยู่ว่าใกล้ๆแค่นี้เองระหว่างป่าแดงกระเชิงเขาแต่ก็ใช้เวลาเดินชนิดแข่งกับเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงเข้าสู่แนวเนินที่เต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ระดับสูงขึ้นมาและเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็เป็นช่อชั้นภูผาที่สูงชะเงื้อมระงานขึ้นไปตามลำดับอนุชาในฐานะมัคคุเทศก์นำทางสั่งให้ขบวนทั้งหมดแสวงหาโขดหินบังร่มโดยใช้ผ้าพลาสติกผืนหนึ่งช่วยกันขึงกันแดดอันร้อนจ้ามุมหนึ่งไว้พอได้อาศัยเป็นที่พักกินอาหารกลางวันกันชั่วคราวตนเองกับนันอินออกไปยืนแงนมองขึ้นไปบนหน้าผาที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นอย่างพินิจพิจารณาปรึกษาหาเรืออะไรกันเบาๆครู่เดียวก็กลับเข้ามากินอาหารกลางวันกับคณะอย่างเร่งรีบเพียงแค่รองท้องพอดื่มน้ำจุดบุหรี่ตัวแรกก็บอกว่าหน้าผาที่เราเห็นอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแห้งแล้งยาวเหยียดไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลาดต่ำไปถึงโป่งน้ำร้อนเขาบอกกับทุกคนปัญหาที่ผมพูดค้างไว้กับพี่ใหญ่เมื่อตะกี้นี้ก็คือเขาจะนำขบวนนายจ้างและลูกหาบทั้งหมดไต่ขึ้นทางหน้าผานี่เพื่อตัดทางไปโป่งน้ำร้อนหรือเปล่าเพราะหนทางมันลำบากไม่ใช่เล่นเลยก่อนอื่นจะต้องไต่หน้าผานี่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงไหล่เขาชั้นแรกจากนั้นจึงเป็นหนทางเดินเลียบไปตามไหล่เชษฐาชยันและดารินมองไปยังหน้าผาสูงชันเป็นผาหินตัดมองไม่เห็นทางจะปีนป่ายขึ้นไปได้นั้นโดยเฉพาะดารินใช้กล้องส่องทางไกลขนาด 7x50 ของหล่อนส่องสำรวจไปตามแนวของหน้าผานี่กลางพี่ไม่อยากจะเชื่อนะว่ารพินจะนำพวกนั้นขึ้นทางด้านนั้นไหลเขามีทางเดินไปได้ที่เธอว่าหมายถึงว่าจะต้องขึ้นไปให้ถึงก้อนหินที่มองดูเหมือนรูปสฟิงซ์หมอบอยู่นั่นซะก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องขึ้นไปให้ถึงบนนั้นซะก่อนคน20คนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเปล่าโดยเฉพาะสัมภาระจะลำเลียงขึ้นไปถึงหน้าผาตัดนั้นได้ยังไงอย่าว่าแต่เข้าของเลยต่อให้คนตัวเปล่าๆก็รู้ว่าจะต้องใช้วิธีไต่เชือกขึ้นไปชัยยันว่าแล้วขอกล้องจากดารินไปส่องสำรวจดูบ้างพร้อมกับสั่นศีรษะอย่างไม่น่าเชื่อใช่นี่แหละคือปัญหาคือข้อชวนสงสัยอนุชาพูดน้ำเสียงเคร่งยังไม่กล้าลงความเห็นแน่ชัดลงไปไม่เพียงแต่ความยากลำบากเฉพาะลำเลียงคนหรือของขึ้นไปทางหน้าผานี่เท่านั้นนะไอ้เส้นทางเดินบนไหล่เขานั่นยังมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งมันเสี่ยงอันตรายที่สุดเขาพูดพร้อมกับชักมีดข้างเอวออกมาขีดเป็นแผนที่ให้ทุกคนดูอย่างผู้ที่เคยชำนาญต่อเส้นทางมาก่อนระยะทางบนไหล่เขานั่นจะเดินสะดวกสบายไประยะหนึ่งก่อนแต่เมื่อใกล้จะลงสู่เขตโป่งน้ำร้อนจะต้องไต่เลียบริมไหลแคบๆตอนหนึ่งอีตรงนั้นน่ะมันแคบมากทีเดียวครับคือเป็นช่องทางเดินกว้างอย่างมากไม่เกิน 3-4 ฟุตเท่านั้นด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชันภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึกมากลึกตั้ง 3-400 เมตรน่ะเห็นยอดไม้ของป่าเบื้องล่างลิบๆถ้าพลาดในระหว่างเส้นทางเลียบไหลอันเป็นช่วงอันตรายที่สุดซึ่งมีระยะทางเดินวกเวียนไปตามผนังผานี่ราวร้อยเมตรเศษหรือพลัดหล่นลงไปก็ไม่ต้องหาศพกันอีกละ ชษฐาเอามือลูบคางคิดและนอกเหนือจากเส้นทางอันตรายนี่ยังมีทางอื่นอีกไหมที่จะไปให้ถึงโป่งน้ำร้อนได้ก่อนค่ำวันนี้โดยไม่ต้องไต่หน้าผาเดินไปตามไหล่เขานั่นราชสกุลนั้นเป็นพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยถามขึ้นก็พอจะมีเหมือนกันครับเดินไปตามป่าแดงนี่โดยขนานไปกับเชิงเขาสัก 2-3 ชั่วโมงต่อจากนั้นก็มุดเข้าถ้ำลอดใต้เขาระยะทางผ่านในถ้ำก็ประมาณ4กิโลเมตรเศษๆก็จะทะลุออกป่าหินตีนเนินอีกฟากหนึ่งก็ใกล้เคียงกับโป่งน้ำร้อนแต่มันจะต้องใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมงโดยฝีเท้าเต็มอัตรานะครับคราวนี้เรามาลองหาเหตุผลทำไมรพินถึงไม่เลือกเอาเส้นทางที่แกว่านี่ทำไมถึงสงสัยว่าเขาจะต้องนำพวกนั้นตัดขึ้นบนไหล่เขาที่เต็มไปด้วยอันตรายในการเดินทางด้วยแทนที่จะเดินไปในเส้นทางที่สบายกว่าชยันถามขึ้นบ้างในระหว่างการสอบซักหารือดารินคงนิ่งอยู่เช่นนั้นหล่อนพิจารณาดูหินมหึมารูปคล้ายตัวสฟิงค์และเหนือขึ้นไปก็เกือบจะมีเส้นสันฐานคล้ายพีระมิดพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาถอดหมวกออกกระพือไล่ความร้อนอ้าวที่อบอยู่ในอกเสื้อเหตุผลเหรอมันก็ต้องหาสมมติฐานเดากันไปก่อนแล้วนะข้อที่1ก็คือรพินต้องการย่นระยะทางทำเวลาอย่างที่สุดเพราะเราพบหลักฐานแล้วว่าเข้ามาถึงที่นี่นะตอนบ่ายเต็มทีขืนมัวอ้อมล่าช้าอยู่จะไปไม่ถึงโป่งน้ำร้อนก่อนค่ำอ้าวเดี๋ยวขัดนิดนะแล้วถ้าไปไม่ถึงก่อนค่ำก็พักนอนที่ไหนระหว่างทางซะก่อนก็ได้นี่นะทำไมถึงต้องเร่งไปถึงที่นั่นภายในเวลาก่อนค่ำล่ะผู้แย้งมาคือพี่ชายใหญ่พี่ใหญ่ครับแถวนี้ไม่มีแหล่งน้ำครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะแรมคืนวางแคมป์ได้จนกว่าจะถึงโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะที่สุดครับถ้างั้นก็เข้าเขาและมีอะไรอีกไหมที่เธอสงสัยว่ารพินจะใช้เส้นทางอันตรายนี่เหตุผลข้อ2ของผมนะครับเป็นเหตุผลประกอบเท่านั้นมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ทั้งสองอย่างในนั่นอาจใช้วิชานำอย่างหักหานขึ้นทางด้านนี้เพราะต้องการจะลองเชิงทดสอบสมรรถภาพในการไต่เขาและเดินในเส้นทางอันตรายของฝรั่งพวกนั้นก็ได้เราต้องอ่านจิตใจเขาต่อไปด้วยว่าในภาวะเช่นนั้นรพินตกอยู่ในสภาพเช่นไรอาจจะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวไม่พอใจและเจ็บแค้นที่จำเป็นจะต้องมานำทางในครั้งนี้โดยซ่อนลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกก็เลยหาทางให้พวกนั้นเดินลำบากซะอย่างนั้นแต่รพินเป็นสุภาพบุรุษนะคะพี่กลางดารินเอ่ยเรียบๆภายหลังจากนิ่งมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะมีผู้หญิงมาด้วยถึง2คนทำไมเขาถึงจะต้องแกล้งให้ผู้หญิง2คนนั้นลำบากด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อว่าระพินจะเหี้ยมเกรียมโหดร้ายถึงเพียงนั้นดูภูมิประเทศเห็นอยู่นี่ก็รู้แล้วว่ามันสาหัสสากันแค่ไหนถ้าจะขึ้นไปบนไหล่ผานั่นพี่ชายกลางจำเลืองมองหน้านิดนึงหัวเราะไอ้คนเรานี่ถ้าลงได้รักแล้วก็ศรัทธากันอย่างแน่นแฟนแบบนี้แล้วก็ต้องมองกันในแง่ดีเสมอไปแล้วนะใช่พี่ไม่เถียงหรอกว่ายอดชายของเธอน่ะสุภาพบุรุษเต็มตัวคนที่เห็นความเป็นสุภาพบุรุษของเขามากกว่าใครก็คือน้อยนั่นแหละแต่เธอไม่คิดมั่งเหรอว่าถ้าเขาเกิดความแค้นหรือเจ็บใจขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลองของหรือลองดีใครก็ได้ทั้งนั้นที่มาบีบบังคับในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจคือไม่อยากให้ข้าพาบุกบันเดินป่า ข้าขัดไม่ได้ก็ต้องนำไปแต่เองควรจะสำนึกเสียบ้างว่าเส้นทางมันลำบากแค่ไหนผู้หญิงสองคนนั่นถึงเรายังไม่เห็นตัวจริงแต่ลง CIA เลือกคัดตัวมาแบบนี้ระพินก็คงอยากจะทดลองหรือทดสอบดูเหมือนกันแล้วก็ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าอาจไม่ทดลองเฉพาะการปีนเขาเดินป่าหรือความสามารถอย่างอื่นๆเท่านั้นดีไม่ดีทดลองบางอย่างเข้าให้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอหวั่นใจอยู่อย่างที่สุดไม่ใช่เหรอดารินเกือบสะอึกในคำพูดผงผางตรงไปตรงมาของพี่ชายกลางแต่แข็งใจเชิดหน้าตอบว่าผิดถนัดค่ะน้อยไม่เคยหวั่นเลยในเรื่องนั้นและถ้าเป็นน้อยก็จะทดลองซะด้วยดีกว่าที่จะปล่อยให้แม่มสองคนนั้นยิ้มเยาะทีหลังอย่าปากว่าตาขยิบหน้าน้อยปากว่าจะให้ลองสนใจเหรอแป้วเหลือนิดเดียวชัยยันอดกระเซ้าไม่ได้เอื้อมมือมาลูบหลังแต่ดารินสะบัดออกไปโดยแรงปั้นสีหน้าวางเฉยโป่งน้ำร้อนเนี่ยไม่มีหมู่บ้านชาวป่าเลยไม่ใช่เหรอกลางเชษฐาถามขึ้นมาไม่มีครับพี่ใหญ่แล้วภูมิประเทศล่ะก็อย่างที่บอกแล้วล่ะครับเป็นป่าหินซะส่วนใหญ่ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำหลักการเดินป่าของมักคุเทศทุกคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก่อนอื่นจะต้องมุ่งเข้าหาแหล่งน้ำก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ามีการพักแรมคืนครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารพินไปทางไหนแน่ระหว่างทางลัดแต่เส้นทางอันตรายกับทางอ้อมแต่ต้องเดินไกลชัยยันขอความเห็นอนุชาก็สะกิดนานอินให้ลุกขึ้นยืนทันทีเอางี้แล้วกันฉันกับนันอินจะขึ้นไปสำรวจหาร่องรอยบนไหล่เขาตรงรูปหินที่เหมือนสิงโตหมอบนั่นเดี๋ยวนี้ทุกคนรออยู่นี่ก่อนแล้วกันน้อยไปด้วยคนค่ะน้องสาวบอกมาโดยเร็วขยับจะลุกขึ้นตามแต่ทั้งเชษฐาและชยันจับแขนว่าคนละข้างดึงให้นั่งลงตามเดิมอยู่นี่แหละไม่ต้องตามเขาขึ้นไปเสียเวลาเหนื่อยเปล่าหรอกทั้งสองคนจะต้องปีนหน้าผาขึ้นไปแล้วพวกเราก็ยังรอกันอยู่ที่นี่ระยะพอจะมองเห็นกันด้วยตาเปล่าธุระอะไรที่น้อยจะต้องตามขึ้นไปให้พี่เขาต้องคอยห่วงกังวลด้วยเอาเป็นว่าออมแรงไว้ตอนออกเดินทางดีกว่าเยอะนั่งอยู่กับพวกเราตรงนี้แหละดารินจำนนเพราะถูกทุกคนขัดขวางจำต้องนั่งลงตามเดิมอนุชากนันอินเตรียมตัวอย่างรวดเร็วไม่เอาเครื่องหลังหรือแม้แต่ไรเฟิลติดตัวไปด้วยให้เป็นภาระหนักสิ่งที่เตรียมก็มีเพียงแค่ปืนพกจุด44ติดตัวส่วนนั้นอินก็แค่มีดเหน็บหลังสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเชือกประจำตัวสำหรับไต่เขาแล้วก็วิทยุติดตัวแม้แต่ขยิงจะอาสาติดตามขึ้นไปด้วยก็ยังถูกนันอินห้ามไว้เพราะเห็นว่าไม่จำเป็นข้าจะขึ้นไปดูรอยนายรพินเท่านั้นว่าจะขึ้นทางด้านนั้นหรือเปล่าประเดี๋ยวก็ต้องกลับลงมาอีกเองอยู่เป็นเพื่อนเจ้านายที่นี่แล้วกันแกสั่งแล้วก็หันมาทางกลุ่มเจ้านายผาตรงนี้นะเรียกว่าผางูเห่าเพราะงูเห่าและงูพิษสารพัดชนิดชุมมากเวลาไต่เขาขึ้นไปนะต้องระวังเวลาเอามือเกาะตามแง่หินหรือผ่านโพรงหินมันฉกเอาง่ายๆนายหญิงอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วลำพังพรานชดกนานอินสองคนพอจะระวังตัวเองได้สมัยก่อนตอนเดินป่าอยู่แถบนี้ถ้าผ่านมาหาอาหารกินไม่ได้ก็ขึ้นไปจับงูกินกันบนโน้นตกลงกันเสร็จสับทั้งอนุชากนานอินก็พละออกจากที่พักชั่วคราวทันทีเสียงเชษฐาตะโกนไล่หลังมาว่าทางด้านนี้จะเปิดวิทยุเตรียมพร้อมไว้นะไต่ขึ้นไปบนนั้นแล้วเราจะใช้วิทยุติดต่อกันอนุชารับคำแล้วสองคนกับพรานเก่าคู่ใจ ที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเสมือนเพื่อนคู่ชีพก็ไต่ตามโขดหินอย่างแคล่วคล่องว่องไวบ่ายหน้าสูงขึ้นไปทุกทีโดยที่พักพวก

มองเห็นได้จากเบื้องล่างตลอดเวลาถ้าวัดเป็นเส้นตรงระหว่างตำแหน่งที่นั่งพักรอกันอยู่กับหน้าผาหินตรงรูปสิงโตหมอบนั้นก็ห่างไม่เกิน 3-400 เมตรเท่านั้นการที่อนุชาไม่เอาไรเฟิลติดมือขึ้นไปด้วยก็บ่งความหมายชัดว่าจะไม่มีอันตรายใดๆจากสัตว์ใหญ่ทั้งสิ้นขณะนั้นตะวันเที่ยงตรงศีรษะพอดีฟ้าเบื้องบนเป็นปุยเมฆขาวดารินใช้กล้องส่องจับการเคลื่อนไหวของพี่ชายและพรานเท่านานอินทุกระยะ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: แต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่216

ุชาและนานอินไต่ขึ้นไปตามเนินหินที่ค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงแนวตีนเชิงของหน้าผาตัดด้วยความคล่องตัวสูงสุดเพราะไม่ต้องแบกภาระหรือมัวกังวลรอคอยใครอยู่อีกในสายตาของพรรคพวกที่นั่งพักบังเงาแดดกันอยู่เป็นกลุ่มและจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเห็นทั้งคู่เริ่มตัวเล็กลงทุกขณะเท่าที่ระยะเคลื่อนห่างสูงขึ้นไปจนในที่สุดก็มีขนาดเท่าตุ๊กตาเท่านั้นแต่ก็ปรากฏอยู่ในสายตาทุกระยะเมื่อเห็นว่าทั้งสองขึ้นไปเดินเลาะเหมือนจะหาทางขึ้นอยู่ตรงตีนหน้าผาตัดนั้นเชษฐาก็ใช้วิทยุเรียกเป็นการทดสอบสมรรถภาพของการรับส่งไปในตัวด้วยเป็นยังไงบ้างกลางเท่าที่เห็นผาดๆอยู่นี่ก็ดูว่าจะสะดวกดีอยู่หรอกนะแต่พี่รู้สึกว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนักนะก็น่าดูแล้วครับพี่ใหญ่เสียงตอบแว่วออกมาจากวิทยุทุกเครื่องของฝ่ายด้านล่างซึ่งเปิดพร้อมสแตนบายอยู่ตลอดเวลาชัดเจนแจ่มใสดีมากวิวของภาพจากมุมที่นั่งกันอยู่นี่มันลวงตาครับแต่ถ้ามาปีนกันจริงๆแล้วถึงจะรู้ครับว่ากว่าจะข้ามโขดหินได้ตะละลูกนี่เต็มกลืนทีเดียวตอนนี้ผมกับนานอินเหงื่อชุ่มตัวยังกระอาบน้ำงั้นแหละอากาศก็ร้อนมากครับดีแล้วครับที่ไม่มีใครตามขึ้นมาด้วยให้เหนื่อยเปล่าแล้วนั่งแกสองคนกำลังทำอะไรอยู่ฮะพยายามอ่านลายแทงตรงหน้าผาเรียบกันหรือไงชยันกดคีย์พูดแทรกไปบ้างเสียงหัวเราะตอบลงมาไม่มีลายแทงอะไรบนผนังหินเรียบของหน้าผานี่หรอกมีกระแตเตวไอร้อนระเหยออกมายังกับแผ่นของเตาอบนั่นแหละเอามือแตะแทบไม่ได้เดี๋ยวกำลังจะหาลู่ทางที่จะไต่ขึ้นไปบนนั้นกลางมีร่องรอยอะไรของพวกนั้นที่ผ่านขึ้นทางเส้นทางนี้บ้างไหมเชษฐาถามไปอีกยังครับพี่ใหญ่ยังไม่พบอะไรเลยครับเพราะเป็นโขดหินแข็งล้วนๆก็ลองหาดูตามทิศทางผ่านมานี่เหมือนกันว่าจะพบก้นบุหรี่หรือซิก้าที่พวกนั้นทิ้งไว้มั่งหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่เห็นนะครับเข้าใจว่าถ้าแม้ขบวนจะผ่านขึ้นทางด้านนี้จริงก็จะต้องออกแรงเหนื่อยกันมากและคนเราระหว่างออกแรงเหนื่อยจัดคงไม่มีใครคิดจะสูบบุหรี่หรอกจนกว่าจะขึ้นไปถึงหน้าผาข้างบนแล้วอึดใจหลังจากนั้นทั้งหมดก็สังเกตเห็นอนุชาทำอะไรง่วนอยู่ดูด้วยสายตาเปล่าเห็นไม่ถนัดแต่จากกล้องส่องทางไกลดารินเห็นว่าพี่ชายกลางจัดการกระเชือกที่คล้องไหล่ติดตัวขึ้นไปด้วยโดยทำเป็นบ่วงมีหนานอินชี้บอกอะไรอยู่แล้วอนุชาก็ถอยห่างตีนผาออกมาเล็กน้อยแกว่งเชือกโยนสูงขึ้นไปเขาทำอยู่อย่างนี้ประมาณ 4-5 ครั้งปลายบ่วงก็คล้องกับแง่หินที่ยื่นเป็นจังงอยของผาส่วนบนไว้ได้ทดลองกระชากและโหนตัวจนแน่ใจว่าทานน้ำหนักไหวแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปด้วยความชำนาญของนักไต่เขาอาชีพครู่เดียวก็บรรลุขึ้นชานของหน้าผาตอนนั้นนั้นอินไต่ตามขึ้นไปเป็นคนที่สองมองจากระยะไกลๆเช่นนี้ดูอะไรต่ออะไรมันง่ายดายดีมากเชือกที่ใช้ไต่กันขึ้นไปคงทิ้งค้างไว้ก่อนเช่นนั้นแล้วทั้งสองบ่าวนายที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาในอดีตซึ่งบัดนี้ก็มาทำงานเคียงคู่กันอีกครั้งก็ออกเดินสำรวจไปยังบริเวณชานหน้าผาหรือไหล่เขาส่วนนั้นซึ่งอุดมไปด้วยโขดหินเป็นเหลี่ยมเป็นมุมภายใต้ชะง่อนเขาใหญ่ที่ทะมึนอยู่ดูเหมือนภาพสิงโตหมอบสันฐานมองด้วยตาเปล่าระยะใกล้คล้ายตัวสฟิงของอียิปต์โบราณสำด้านบนขึ้นไปยังเป็นเขารูปกรวยยอดแหลมเหมือนพีระมิดดูลึกลับวังเวงชอบกดภาพของคนทั้งสองที่ขึ้นไปบนนั้นบางทีก็โผล่ออกมาให้เห็นในที่โล่งบางทีก็ลับหายไปเพราะมุมแง่หินบังพักใหญ่ต่อมาของการเฝ้าคอยฟังข่าวกันอยู่อย่างสงบเสียงของอนุชาวราริศหรือพรานชด
ก็แววออกมาจากลำโพงวิทยุเล็กว่าชัดเลยที่เดาไว้ไม่ผิดอะระพินพาพวกนั้นตัดทางขึ้นมาบนนี้จริงๆอ่ะแหละพบร่องรอยของการขึ้นมาพักเหนื่อยชั่วคราวร่องรอยของการลำเลียงชักรอกสัมภาระส่วนใหญ่ขึ้นจากด้านล่างก้นบุหรี่และที่สำคัญที่สุดก็มีปลอกกระสุนปืนสั้น .357 ถูกถอดออกทิ้งอยู่นัดหนึ่งแสดงว่ามีการยิงอะไรกันบนนี้ระหว่างที่ขึ้นมาพักกันอยู่ที่นี่เชษฐาชัยยันและดารินไหวตัวด้วยอาการตื่นเต้นในข่าวใหม่นั้นทันทีปลอกกระสุนปืนสั้นเหรอคะพี่ยะพี่กลางพอจะมีหลักฐานร่องรอยอะไรไหมว่าพวกนั้นยิงอะไรดารินถามไปโดยเร็วก็กำลังตรวจหาอยู่นี่แหละแต่ยังไม่ได้เค้าเงื่อนอะไรว่ากระสุนนัดนี้เนี่ยใครยิงแล้วก็ยิงอะไรก็มีอยู่ปลอกเดียวเท่านั้นแหละแต่สังเกตดูว่าเมื่อยิงแล้วก็ถอดปลอกออกโยนทิ้งอันหมายถึงว่าจะต้องบรรจุนัดใหม่เข้าไปแทนให้เต็มอัตราในโม่ตามเดิมก็คิดว่าคงจะไม่ได้ยิงในเรื่องสาหัสสากรรจ์อะไรนักเพราะฉะนั้นคงไม่มีโอกาสจะถอดปลอกที่ยิงไปเพียงนัดเดียวออกไปโยนทิ้งไว้หรอกแล้วก็ต้องไม่ใช่ระพินด้วยเพราะระพินไม่ใช่ปืนสั้นขนาด .357 ติดตัวถ้าจะมีปืนสั้นก็น่าจะเป็น .44 ไอ้ปลอกกระสุนอันนี้จึงควรจะเป็นของพวกฝรั่งหรือนายทหารหนุ่มที่ชื่อเชิดวุฒิคนนั้นซะมากกว่าอ๋อประโยคหลังพี่ชายกลางหัวเราะออกมาเบาๆแล้วก็มีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกบางอย่างที่น้อยคงจะสนใจเป็นพิเศษพบโดยบังเอิญทิ้งอยู่หลังก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรคะพี่กลางหล่อนสวนถามทันทีอย่างตื่นตื่นอย่าเพิ่งบอกตอนนี้เลยประเดี๋ยวก็ลงไปละจะไปให้ดูดารินเริ่มกระสับกระส่ายอยากรู้ติดหมัดขึ้นมาทันทีขยับจะกดคีย์เร่งร้าวสอบถามพี่ชายขึ้นไปอีกแต่ชายันเอื้อมมือมาคว้าแขนยับยั้งไว้ซะก่อนอย่าเพิ่งถามอะไรเขานอกเรื่องก่อนเลยน้อยเขาบอกแล้วว่าจะประเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ดูก็รอก่อนเนี่ยตอนนี้ปล่อยเชษฐาติดต่อกับอนุชาในเรื่องที่สำคัญมากกว่าซะก่อนดีกว่ากลางพี่ชายใหญ่พูดทางวิทยุชนิดเป็นคำสั่งทางการตรวจดูให้แน่ใจที่สุดนะว่าคนพวกนั้นได้ขึ้นทางหน้าผาด้านนี้จริงและใช้เส้นทางตามไหล่เขานั้นเดินทางไปงั้นรอสักครู่นะครับขอเวลาอีกสัก5นาทีผมจะแน่ใจยิ่งขึ้นขณะนี้หนานอินกำลังตรวจเส้นทางจากจุดเริ่มต้นตำแหน่งที่พวกนั้นขึ้นมานั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่แต่ก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรอีกลงพวกนั้นได้ตัดสินใจลำบากเสี่ยงไต่กันขึ้นมาตามเส้นทางนี้แล้วก็จะต้องใช้เส้นทางไหลผานี่แหละครับตัดเทือกเขาไปตกลงเราจะรอแต่อย่าช้านักนะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วได้ความแน่ชัดยังไงเราจะตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะเร่งเวลาเดินต่อของเราให้เร็วที่สุดเสียงรับคำมาแล้วก็เงียบหายไปพร้อมทั้งภาพของอนุชากับหนานอินที่เห็นหายอยู่บนไหล่เขาตอนนั้นก็ลับตาไปด้วย

ามที่ได้ขอเวลาไว้เสียงอนุชาก็บอกลงมาทางวิทยุโดยยังไม่เห็นตัวกันว่าพี่ใหญ่ครับไม่มีปัญหาสงสัยอะไรต่อไปแล้วล่ะระพินพาพวกนั้นเดินไปตามไหล่เขานี่แน่นอนเพื่อมุ่งลงโป่งน้ำร้อนครับอ่ะถ้างั้นทางเราจะเอายังไงดีพี่คิดดูว่าในเมื่อคณะนั้นยังขึ้นไปทางนั้นได้ทำไมพวกเราถึงจะขึ้นไปไม่ได้ล่ะเชษฐาพูดกรอกลงไปในวิทยุช้าๆอย่างไตร่ตรองขอทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับไอการไต่หน้าผาตอนนี้ตลอดจนการลำเลียงสัมภาระขึ้นมันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรนักแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ตำแหน่งแคบเรียบไหลผาอีกด้านนะมันเป็นเหวลึกดังที่ผมได้บอกแล้วนะครับผมไม่ต้องการให้พวกเรามาเสี่ยงกันเกินความจำเป็นในกรณีที่มีทางเลือกอย่างอื่นถ้าไม่มีทางเลือกก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วเวลาของเราวันนี้มันก็ยังมีอยู่เหลือเฟือที่จะไปให้ถึงโป่งน้ำร้อนโดยไม่ต้องลำบากเสี่ยงภัยกันจนเกินไปงั้นก็ลองขอความเห็นของหนานอินเป็นยังไงกลางชยันถามไปบ้างหนานอินก็มีความเห็นตรงกับฉันนี่แหละรับรองว่าจะนำไปถึงโป่งน้ำร้อนได้ภายในเวลาโพลเพลของวันนี้หรือก่อนตะวันตกดินก็อาจไหวถ้างั้นทั้งสองคนก็ลงมาได้แล้วเราจะได้ออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยอนุชารับคำแล้วก็เงียบไปอีกต่อมาทุกคนจึงเห็นคนทั้งสองปรากฏตัวขึ้นที่หน้าผาตำแหน่งที่ไต่เชือกขึ้นไปครั้งแรกแล้วก็ไต่กลับลงมาต่อจากนั้นก็ปีนตามโขดหินเชิงผากลับลงมาอย่างที่พักรอคอยของทุกคนระยะเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ขึ้นไปสำรวจและกลับลงมาของอนุชาและหนานอินกินเวลาเพียงไม่เกิน50นาทีเท่านั้น

เมื่อกลับเข้ามาถึงพักพวกที่รอคอยอยู่ก่อนทั้งสองเปียกเหงื่อจนชุ่มสุดตัวลงนั่งเหยียดยาวกับพื้นดื่มน้ำกันอีกคนละอึกใหญ่ๆสิ่งแรกที่อนุชาทำเมื่อย่อนกายลงนั่งก็คือควักกระเป๋าส่งปลอกกระสุนขนาดจุด357แม็กไปให้ทุกคนดูพร้อมกับก้นซิก้าดุ่นขนาดเท่าหัวแม่มือเหลือสั้นประมาณ2นิ้วกับก้นบุหรี่แบบมีฟิลเตอร์ผลิตในสหรัฐอีก 3-4 ก้นซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีที่สุดพิสูจน์ให้ทราบว่าคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วได้ขึ้นไปหยุดพักอยู่บนหน้าผาจริงก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปเชษฐาชยันตรวจดูก้นซิก้าและก้นบุหรี่เหล่านั้นซึ่งมันก็เป็นประเภทเดียวกับที่เคยพบมาก่อนแล้วในแคมป์พักนอนโรงชายลำธารใกล้หมู่บ้านซับบอร์ดลักษณะความเก่าของมันไม่เกิน10วันมานี่เองมีรอยเปียกน้ำและก็แห้งแล้วสลับกันอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังพอจะดูออกถึงการเวลาอันผ่านมาไม่นานนี้นักส่วนดารินตรวจดูปลอกกระสุนปืนซึ่งยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมรอยเจาะของเข็มแทงชนวนท้ายกระสุนลึกตัวอักษรบอกยี่ห้อผู้ผลิตและขนาดปรากฏอยู่ชัดเจนยิงอะไรกันนี่หล่อนพึมพำเหมือนจะถามตนเองขณะที่พลิกดูปลอกกระสุนนั้นไปมามันก็เดายากนะไม่พบซากสัตว์อะไรบนนั้นเลยใครอาจจะลองทางปืนสั้นประจำตัวหรืออาจจะยิงงูเห่าก็ได้แต่ซากงูไม่มีให้เห็นเวลามันล่วงมา 7-8 วันแล้วถ้ายิงงูก็แปลว่ามดหรือแมลงแทะซากหมดแล้วไม่ก็สัตว์เล็กอื่นๆอาจจะลากไปกินนอกจากปลอกกระสุนปืนสั้นนี่แล้วพบปลอกไรเฟิลหรือกระสุนขนาดอื่นอีกบ้างไหมพี่ชายกลางสั่นศีรษะดื่มน้ำอีกครั้งไม่มีอะแล้วไหนพี่กลางบอกว่ามีหลักฐานทางวัตถุอะไรอีกอย่างหนึ่งจะให้น้อยดูไงหล่นทวงถามทันทีอย่างไม่ลืมอนุชาทำท่าเหมือนจะนึกขึ้นมาได้อุทานออกมาว่าอ๋อแล้วก็ล้วงกระเป๋าย่ามที่ขากางเกงเดินป่าดึงอะไรชนิดหนึ่งเป็นชิ้นยาวของผ้าต่วนลักษณะขาดรุ่งริ่งออกมาแกว่งต่อหน้าทุกคนซึ่งจ้องมาจากนั้นก็โยนไปที่ตักของดารินน่ะดูซะเขาบอกหน้าตาเฉยในขณะที่ดารินนั่งจ้องตะลึงและฉวยขึ้นมาคลี่ดูโดยเร็วส่วนเชษฐากับชัยยันอุทานออกมาเบาๆอย่างประหลาดใจพร้อมกันว่าเฮ้ยบราเซียดารินหน้าเผือดลงไปนิดนึงแล้วกลับแดงเข้มหล่อนแกว่งสิ่งนั้นหลบมือของชัยยันที่เอื้อมมาเหมือนจะแย่งไปดูบ้างและกัดริมฝีปากเบาๆพิจารณาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ใช่แล้วบราเซียเนื้อผ้าเป็นต่วนมันระยับไม่เอียมแล้วก็แบบทันสมัยที่สุดไม่มีสายคล้องไหล่แต่ใช้ระบบอีลาสติกชั้นดียืดหยุ่นรัดไว้ใช้ขอเกี่ยวด้านหน้าแต่ตัวขอเกี่ยวชำรุดขาดหายไปจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้การได้ส่วนตัวเนื้อผ้ายังดีอยู่ทุกอย่างเพียงแต่ตรงบริเวณที่ห่อหุ้มเต้าด้านหน้าใกล้ๆบริเวณขอเกี่ยวมีรอยครูดถลอกขาดบ้างเท่านั้นพี่กลางพบที่ไหนคะเนี่ยหล่อนถามบังคับเสียงไม่ให้สั่นหลังก้อนหินน่ะซุกไว้ในโพรงตื้นๆเหมือนเจ้าของจะถอดทิ้งแต่ซ่อนหลบไว้ความจริงพี่ไม่ได้เห็นหรอกนะน้อยนันอินน่ะบังเอิญไปพบเข้าก็เลยหยิบไม่ดูอนุชาตอบมาด้วยเสียงธรรมดาที่สุดแต่จ้องหน้าน้องสาวเขม็งเหมือนจะหาร่องรอยแห่งความรู้สึกภายในไหนสมพี่ดูสิน้อยพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นพร้อมกับยื่นมือออกมาดารินส่งไปให้ราชสกุลหนุ่มใหญ่รับไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมีรอยขาดชำรุดด้านหน้านะในลักษณะของอุบัติเหตุคล้ายๆกับว่า
จ้าของจะลากตัวครูดไปกับพื้นหินครุขระเอาอกพังภาพลงเลยทำให้ตะขอที่มันเกี่ยวไว้ด้านหน้ากับเนื้อผ้าบางส่วนมันขาดไปและที่ไปพบซุกอยู่ในโพรงหินก็อาจจะเป็นพระเจ้าของถอดทิ้งเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะนำติดตัวไปใช้งานต่อไปแล้วกล่าวจบก็โยนบราเซียชำรุดตัวนั้นไปให้ชยันผู้คว้าเอาไปคลี่ดูอีกคนหนึ่งอย่างสนใจเต็มที่อดีตนายทหารปืนใหญ่จุปากเบาๆอดไม่ได้ที่จะกระซ้าเพื่อนสาวด้วยการพูดเปรยๆโอ้โหแม่เว้ยขนาดไม่ใช่ย่อยเลยนี่บราเซียตัวนี้แต่เดาไม่ถูกนะว่าของนายคีตหรือนายสแตนลีย์กันแน่กลิ่นสาบก็ไม่เลวอ่ะเหมือนยี่หร่าผสมน้ำมันเนยกลิ่นมันของเมียเธอป่ะดารินสวนมาโดยเร็วแล้วกระชากคืนมาพร้อมกับตวาดเบาๆว่าเอามานี่ชายันหัวรอกึกกึกกึกกึกแต่แล้วก็หยุดนิ่งวางเฉยลงซะเมื่อทั้งเชษฐาและอนุชามองหน้าเป็นความหมายไม่พูดอะไรเป็นที่สะเทือนใจน้องสาวของตนอีกดารินพิษแล้วพิษอีกแล้วก็นำลงวางกระตักจรดรอยที่ขาดเข้าหากันเพื่อจะวัดหาขนาดอย่างแท้จริงรวมทั้งพิจารณาดูขนาดของกระเป๋าส่วนที่ประคองเต้าเป็นรูปเว้าครึ่งนั้นอย่างประสงค์จะหาส่วนสัตว์อย่างแท้จริงเชษฐารู้ใจถามเรียบๆเบาๆมาว่าเท่าไหร่น้อยไม่มีเบอร์บอกไว้ค่ะแต่ขนาด36ถึง37ไม่เกินแล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้พอจะทายถูกไหมว่าควรจะเป็นของใครระหว่างคริสติน่ากรูเบียร์แม่ผมทองกับอิซาเบลมูแม่คนผมแดงน้อยก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของทั้งสองคนนอกจากรูปถ่ายที่ได้รับจากคุณอำพลเท่านั้นแต่ก็มีอยู่หลายรูปนะคะที่ถ่ายไว้เต็มตัวหล่อนตอบแผ่วเบาหรี่ตาลงถ้าจะให้ทายก็ควรจะเป็นของคนที่ชื่อคริสติน่าเพราะเพรียวแล้วก็ได้สัดส่วนกว่าอิซาเบลถ้าเป็นแม่ผมแดงนั่นน้อยว่าควรจะมีขนาดใหญ่กว่านี้เพราะรูปร่างเบอะบะกว่ามากปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมขอเกี่ยวถึงได้ขาดชำรุดแล้วตัวบราเซียส่วนหน้าก็มีรอยฉีกถลอกด้วยจนเจ้าตัวต้องถอดทิ้งแล้วก็แอบซุกไว้เชษฐาพูดมาเสียงเรียบๆลุงอินหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยหันไปทางครูพรานผู้เฒ่าลุงได้สังเกตบริเวณรอบๆกับที่พบเสื้อชั้นในตัวนี้ไหมพอจะบอกได้ไหมว่ามันอยู่ในที่ลับตาโดยเฉพาะหรือว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งที่คนมากๆนั่งพักกันอยู่เป็นไงอยากจะรู้เลยสิว่าใครเป็นคนกระชากเสื้อตัวนี้ออกหรือว่าเจ้าของเสื้อถูกใครปลุกปล้ำชายันอดไม่ได้ตามเคยที่จะกระซ้าวมาอีกถ้าไม่อยากจะถูกชกปากซะเดี๋ยวนี้ก็กรุณาหุบปากซะหน่อยได้ไหมชายันดารินหันไปพูดห้วนห้วนอดีตนายทหารปืนใหญ่ยักไหล่แล้วยิ้มยิ้มไม่พูดอะไรอีกหลอนหันมาสอบถามซักความคาดคั้นหนานอินต่อไปครูพรานผู้เฒ่าซึ่งไม่รู้ความในอะไรเกี่ยวกับเสื้อชั้นในตัวนี้ก็บอกมาตามตรงของแกเท่าที่แกไปเห็นมามันก็อยู่หลังก้อนหินที่พวกนั้นไปนั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่นั่นแหละนายหญิงแมมคนนึงใส่เสื้อชั้นในตัวที่ขาดนี่คงจะเลี่ยงไปอยู่ด้านหลังหินแล้วถอดออกเปลี่ยนใหม่ทิ้งตัวเก่าไว้ในซอกหินนั่นซุกไว้ถูกแดดถูกฝนเหลือไปเห็นครั้งแรกนั้นอินยังนึกว่างูดูไปอีกทีเอ๊ะไม่ใช่เลยหยิบออกมาพรานชดก็เลยช่วยเอามาด้วยนี่ๆๆอย่าไปเต้นตามการแย่ของชายันหน่อยเลยนะน้อยพี่ชายกลางบอกมาเพราะอ่านข้อกังวลในใจของน้องสาวได้ถูกไอ้บราตัวนี้ที่มันขาดไปใช้ไม่ได้จนเจ้าของต้องทิ้งอ่ะ
หลักฐานก็มีอยู่นั่นว่ามันขาดโดยรอยครูดไถกับพื้นมันไม่ใช่จากฝีมือการกระชากทิ้งของใครหรอกพี่ทายว่าระหว่างโหนเชือกไต่หน้าผาขึ้นไปแม่มคนใดคนหนึ่งระหว่างสองคนเนี่ยอันเป็นเจ้าของบราเซียตัวนี้ก็คงจะเอาอกครูดกับหินเพราะอะไรสักอย่างนึงไอ้บรามก็เลยขาดเพราะแรงครูดนั่นเจ้าของเห็นว่ามันใช้ไม่ได้จะเอาติดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยทิ้งซะมันก็แค่นั้นเองคิดมากๆตัวเองจะไม่มีความสุขซะเปล่าๆไม่มีใครปั้มหรือกระชากจนขาดหรอกเพราะบริเวณตรงนั้นน่ะพวกนั้นไปรวมกลุ่มกันอยู่ทั้งคณะไม่ใช่อยู่ลำพังสองต่อสองเมื่อไหร่และที่พี่เอากลับลงมาให้ดูก็แค่จะเป็นหลักฐานเท่านั้นว่าพวกนั้นผ่านขึ้นมาทางนี้แน่ทุลักทุเลกันยังไงมั่งจากหลักฐานที่เราพอจะพบกันได้ดารินยิ้มจิตจืดน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะก็ดีแล้วที่พี่กลางเอาติดมือลงมาด้วยก็ที่ก้นบุหรี่ปลอกลูกปืนยังเอาลงมาได้บราเซียทั้งตัวที่ไปพบก็ควรจะเอาลงมาให้ดูเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่จะช่วยให้เราอ่านเหตุการณ์ของวันนั้นได้อย่างใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วทำไมพี่กลางถึงไม่ยอมบอกน้อยเสียแต่แรกตอนที่พูดวิทยุว่าไปพบบราเซียตัวนี้เขาด้วยพี่ก็ขี้เกียจบอกก็เลยเอามาให้ดูข้างล่างดีกว่าขืนบอกตอนนั้นประเดี๋ยวน้อยก็จะตามขึ้นไปดูสถานที่ตำแหน่งพบซะเท่านั้นซึ่งมันก็เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์อะไร

กำข้อเล่าข่าวขอให้ลาไปถึงดวงดาวเอามาส่ง

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่แนะสถานศึกษาคัดกรองเข้มผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการป้องกันการแพร่เชื้อโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแพทย์หญิงเสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและอาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาจึงขอให้สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการของเด็กอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานหากพบมีไข้เจ็บปากมีแผลในปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณมือและเท้าควรให้เด็กหยุดเรียนและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากได้แก่มีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มแดงในปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นสำหรับเด็กเล็กอาจมีอาการงองแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กหากพบอาการดังกล่าวให้สงสัยว่าเด็กอาจป่วยเป็นโรคมือเท้าปากและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาควรให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและไม่ควรพาเด็กไปโรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหากเด็กมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวันโดยสังเกตอาการไข้ผื่นตุ่มน้ำใสและแผลหรือตุ่มแดงในปากหากพบว่ามีเด็กป่วยให้รีบแจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสปสช.สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะทุกวันนี้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยโดยสปสช.ได้จัดบริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยดังนี้ค่ะหญิงตั้งครรภ์มีการดูแลอนามัยแม่และเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่ทดสอบการตั้งครรภ์ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีดตับอักเสบบีธาลัสซีเมียและดาวซินโดรมรวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันครบทุกโรคให้ยาต้านไวรัส HIV เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเป็นต้นเด็กวัยเรียนมีบริการฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักตรวจคัดกรองภาวะซีด HIV ตรวจช่องปากและฟันสายตาและการได้ยินฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราและสารเสพติดการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กลุ่มคนวัยทำงานตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน HIV คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อ HIV สามารถรับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษาและกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากมีบริการฉีดวัคซีนต่างๆแล้วยังมีบริการตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันคัดกรองโรคซึมเศร้าการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมเป็นต้นการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มุ่งช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องป้องกันการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสุขภาพในระยะยาวสำหรับคนไทยทุกคนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

ไอโฟนเขาบอกให้ค่อนน่ะเอาไปให้หมดโน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนด์ซิ่งในจำเป็นให้เฟ้น

ปืนที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกฉันยังไม่พร้อมจะตายได้ปลอด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมเซี่ยงไฮ้และหางโจวระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569หนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและวัฒนธรรมสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารุกเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเดินทางจำนวน14คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ระดับสากลจากนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อมวลชนโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นหัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เป็นรองหัวหน้าคณะตลอดระยะเวลา6วันคณะศึกษาดูงานมีกำหนดการและกิจกรรมที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติทางด้านการสื่อสารยุคใหม่ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปและเยี่ยมชม Oriental Media City โครงการเมืองสื่ออัจฉริยะขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่นอกจากนั้นคณะสื่อมวลชนมีกำหนดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองหางโจวเพื่อเยี่ยมชมเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยสื่อสารเจ้อเจียงบริษัท Deep Robotics ผู้นำด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฮันส์เวอร์มัชชะหมู่บ้านเสี่ยวกู้เฉิงและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนอย่างแท้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เสริมสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งและขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนถนนพระรามที่3รู้ไหมถนนนี้มีชื่อว่าอะไร
11: ถนนพระรามที่3
10: เก่งมาก9แต้ม
11: 9แต้มรู้ได้ยังไงเนี่ยปกติไม่เคยเห็นรู้อะไรเลย
10: มิน่าล่ะถนนนี้ชื่อถนนพระรามที่3เป็นถนนที่ตัดเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตรงแยกถนนตกถนนพระรามที่3สร้างตัดกับถนนเจริญราษฎร์ถนนรัชดาภิเษกถนนสาธุประดิษฐ์ถนนยานนาวาถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนนางลิ้นจี่ถนนเชื้อเพลิงทางรถไฟเก่าสายมักกะสันท่าเรือถนนสุนทรโกษาและถนนณระนองแล้วไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่4
11: แล้วทำไมถึงตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระรามที่3ล่ะ
10: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จ้ะรัชกาลที่3ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านการค้าในอดีตบริเวณเลียบแม่น้ำเจ้าพระยานี้มีเรือกำปั่นบรรทุกสินค้ามาจอดเป็นแถวและก็ยังคงเป็นที่จอดเรือสินค้าและเป็นที่ขนถ่ายสินค้ามาจนถึงปัจจุบันถนนพระรามที่3จึงมีความเชื่อมโยงกับการค้าขายและเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดกิจกรรมการค้าขายทางเรือนี้สอดคล้องกับและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนนพระรามที่3ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
12: ศรีสวัสดิ์ฉันอยากเห็นถนนพระรามที่3ทั้งเส้นกับตาตัวเองจริงๆเสียแล้วเราไปนั่งรถเที่ยวกันเถอะนะ
13: เห็นด้วยที่สุดฉันจะได้ถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย
10: ถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยจ้า
14: ไชโย
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยราชการจัดให้ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ Walk-in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิช่วยเหลือเพียง1สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสระหายไปไหน
10: แสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเหลือเกิน
11: ฉันก็อยากเป็นนกเหมือนกันนี่ไงกำลังจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้นี่ล่ะ
9: ไม่ได้หรอกเพราะเธอบินเหมือนนกไม่ได
10: ้วันก่อนพี่ก้อยทำการบ้านไม่ได้จึงถามพี่เก่งว่าคำว่านกมีเสียงสระอะไรเพราะไม่เห็นมีรูปสระเลย
9: ฉันได้ยินพี่เก่งอธิบายว่าคำว่านกออกเสียงสระโอถ้ามีตัวสะกดรูปสระโอจะลดรูปหายไปเหลือแต่เสียงเอาไว
10: ้ก้าวแต้มเข้าใจหรือเปล่าลองหาชื่อสัตว์ที่มีเสียงสระโอได้ไหม
9: ก็กบนี่ล่ะ
11: มดชัยโยตอบได้แล้ว
9: คำที่มีสระโอถ้ามีตัวสะกดสระโอจะลดรูปหายไปคงจะเสียงเช่นนกมดกบ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดการช่วยเหลือในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์สำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านเจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำและประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยราชการจัดให้ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ Walk-in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิช่วยเหลือเพียง1สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เร่งทำความเข้าใจขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ไม่ปลอดภัยไปไหนก็ไม่รับความสะดวกสบายคนที่รักความสงบสงัดนั่นเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของชีวิตตัวเองรู้ว่าควรไม่ควรควรไม่ควรมีคำตอบคำถามอยู่ตลอดเวลานี่คือหลักศาสนาที่ทุกคนมึงใส่ใจสนใจต่อมาเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองการกระทำใดๆนั้นต้องรับผิดชอบคำพูดใดๆนั้นต้องรับผิดชอบที่เราทำอะไรไปที่เราพูดอะไรไปเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเราอย่าทำทรงเดชอย่าพูดทรงเดชอย่าคิดว่าไม่มีอะไรอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรอย่าได้คิดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอกเขาอกเราใจเขาใจเราต้องระมัดระวังอย่าทำทรงเดชอย่าพูดทรงเดชเมื่อไม่ทำทรงเดชไม่พูดทรงเดชแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายอะไรอะไรมันก็สะดวกอะไรอะไรมันก็สบายถ้าไม่ทำทรงเดชพูดทรงเดชแล้วอะไรมันสะดวกสบายไปหมดถึงต้องระวังนะต้องรับผิดชอบคำพูดการกระทำของตัวเองนะต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องละเอียดต้องรอบคอบการกระทำคำพูดของตัวเองนี่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กต่อมาต้องพยายามอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีกว่าเราอยู่ใกล้ต้นไม้ที่ดีอยู่ใกล้อาคารที่ดีแม้ได้อยู่ใกล้มนุษย์ที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาดีกว่าเราเรียกว่ามีความรู้ดีความสามารถดีโดยเฉพาะมีข้อวัดปฏิบัติคือความประพฤติดีเมื่อมีความประพฤติดีแล้วเราต้องอยู่ใกล้ๆเราต้องอยู่ใกล้ๆเราต้องอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้เมื่อเราอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้ได้แล้วเราจะเป็นคนดีที่ต่อเนื่องและผูกพันไปได้คนดีนั้นจะแนะนำแต่สิ่งที่ดีคนไม่ดีจะแนะนำแต่สิ่งที่ไม่ดีคนตาบอดกับคนตาดีมันต่างกันจึงพยายามอยู่ใกล้กับคนที่มีความประพฤติดีความรู้ดีความสามารถดีมากกว่าเราและจะเป็นแนวทางที่จูงเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมความหมายนี่เป็นอย่างนี้ความจริงน่ะเป็นอย่างนี้สำคัญต่อมาเราจะต้องเข้าใจในเรื่องกฎแห่งความรักความรักน่ะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราพยายามเข้าใจในเรื่องความรักให้มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในความรักความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีให้มีขอบให้มีเขตให้มีรั้วรอบขอบชิดอย่ามั่วอย่าหาเศษอย่าหาเลยพยายามให้มีความรักที่มีขอบมีเขตเพียงแต่เอาไว้ในใจยังไม่เป็นไรเพียงแต่พูดยังไม่เป็นไรแต่อย่าทำด้วยต้องระวังให้ดีถ้าคิดยังเศร้าหมองพูดก็ต้องมีโทษขนาดหนึ่งเรียกว่าทำแล้วจะมีโทษขนาดไหนต้องระวังการกระทำคำพูดของตัวเองพยายามต้องระวังการกระทำคำพูดของตัวเองถ้าเราระมัดระวังการกระทำคำพูดของตัวเองได้แล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็จะง่ายขึ้นอะไรต่อมีอะไรมันก็จะสะดวกขึ้นในเรื่องของความรักที่มีอยู่เราจะได้เข้าใจว่าความรักที่มีอยู่ต้องระวังล่ะไม่ใช่พูดพร่อยๆไม่ใช่ทำอะไรทรงเดชความรักนั้นต้องมีขอบมีเขตความรักนั้นต้องมีขอบมีเขตไม่มั่วไม่หาเศษหาเลยหาเกินต้องระมัดระวังต้องระวังคนเรานั้นมีหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาศิษย์อาจารย์แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบกันถ้าเราต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วเราต้องละเอียดการจัดการในการถูกรับผิดชอบหน้าที่ต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทรงเดชพยายามที่จะเอาเหตุในการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมให้ดีขึ้น
อาศัยว่าเราถูกสมมุติให้เป็นผู้บังคับบัญชาบ้างใต้บังคับบัญชาบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างหรือทีมงานบ้างเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เพราะส่วนนี้ก็เรียกว่าสมมุติในความเป็นจริงของมนุษย์สมมุติโดยความเข้าใจของความเป็นมนุษย์จำจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ที่สุดนั้นการอยู่ร่วมกับคนนั้นคนคือใครใครคือคนจำต้องมีเหตุมีผลกับการที่จะอยู่กับคนไปกับคนกินกับคนตาทายกับคนแม้แต่ตายร่วมกับคนอื่นต้องมีเหตุผลนิสัยอุปนิสัยและสันดานของแต่ละคนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเมื่อเป็นอย่างนี้จะต้องละเอียดจะต้องรอบคอบจะต้องมีเหตุผลพอจะต้องมีความเยือกเย็นพอจะต้องมีความเข้าใจดีพอความละเอียดของธรรมความละเอียดของใจก็จะมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความตั้งใจอย่างนี้เราจะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองที่สุดเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เองเขาเรียกว่านิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพี่น้องร่วมท้องไม้ต่างปล้องก็มีความแตกต่างกันเมื่อรู้พื้นเพที่มานี่ที่มาที่ไปของนิสัยอุปนิสัยแล้วจนที่สุดเราเข้าใจในสันดานของแต่ละคนได้เรานั้นย่อมในชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่นำมาเป็นหลักปฏิบัติกับชีวิตประจำวันเพื่อให้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้ดีขึ้นจึงเพิ่มความขยันเพิ่มความขยันเมื่อขยันแล้วต้องขยันรักษาความดีขยันแล้วต้องใฝ่ต่อการตามระวังรักษาความดีเรียกว่าขยันหาแล้วต้องขยันรักษาด้วยถ้าขยันหาแล้วไม่ขยันรักษาก็อย่างว่านั่นก็ดีได้เหมือนกันประเดี๋ยวประเดี๋ยวประดาวดีแป๊บเดียวเท่านั้นก็เรียกความดีไม่มีเหตุผลซ้ำไปด้วยต้องคอยระวังความดีนั้นกับจะไม่มีเหตุมีผลซ้ำไปด้วยนะต้องละเอียดกับความดีของตัวเองต้องรักษาดีจึงต้องศึกษาในการอยู่ร่วมกันนิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างกันฟ้ากับดินอกเขาอกเราเนี่ยมันคนละอย่างกันเขากับหูเนี่ยมันคนละส่วนกันจะต้องเป็นคนที่เข้าใจว่านี่คือการอยู่ในความเป็นมนุษย์มันจะต้องอย่างนี้แหละถ้าเราได้ศึกษาโดยเหตุโดยปัจจัยแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบในการรับผิดชอบตัวเองและสังคมรู้นิสัยเขารู้อุปนิสัยเขาแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางสันดานของเขาโทษเถอะการอยู่กับคนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่อย่างเพื่อสร้างบารมีได้ดีเพราะเข้าใจคุณคุณงามความดีซึ่งกันและกันเรียกว่านิสัยของเขานิสัยของเราก็ศึกษาละเอียดความในใจเราก็จะดีขึ้นในการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ 84,000 พันธรรมขันธ์นั้นเราเลือกมาปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันเราก็พยายามเน้นความสำคัญว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการตามรักษาสิ่งที่ขยันและหาได้มาแล้วกัลยาณมิตรตานั้นต้องคบเพื่อนที่ดีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีญาติดีอะไรดีแล้วมันทำให้เราสำเร็จทุกอย่างเพื่อนดีมิตรดีสหายดีญาติพี่น้องดีมันทำให้เรานั้นดีเกินกว่าคนธรรมดาถ้ามีคนดีที่อยู่ใกล้แล้วมันสบายใจถ้ามีคนดีที่อยู่ใกล้น่ะมันสบายใจเย็นใจมันบอกไม่ถูกว่าคนดีมันพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนำพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนั้นพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนั้นพาแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวเราเพื่อนดีมิตรดีสหายดีพี่น้องดีญาติดีดีก็มีเงินมีทองร้อยเท่าพันทวีดีก็มีเพชรมีพลอยร้อยเท่าพันทวีที่กล่าวอย่างนี้เพราะเพื่อนดีนั้นทำให้เราไม่ต้องหนักใจเพื่อนดีมิตรดีสหายดีเราไม่ต้องหนักใจไว้ใจซึ่งกันและกันโดยหลักแห่งคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเพื่อนดีสหายดีมิตรดีแต่มันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเข้าใจอย่างนั้น
ก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องหาสิ่งที่ดีๆคบแต่สิ่งที่ดีๆปีเก่าปีใหม่แล้วเราพยายามเลือกคบปีเก่าปีใหม่แล้วเราพยายามเลือกคบแต่คนดีเมื่อเราคบคนดีแล้วมันก็จะพาเราได้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราคบคนดีแล้วก็จะพาเรามีดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราเลือกคบแล้วเราเลือกคบแล้วเราจะได้ดีแล้วเราจะมีดีจากสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยกันอาศัยกันพึ่งพากันเพราะอะไรเพราะการเลือกคบเมื่อเลือกคบแล้วมันสบายเลือกคบคนดีอยู่ใกล้คนดีทำให้เราสบายใจการอยู่กับคนจึงเข้าใจในลักษณะนิสัยอุปนิสัยและสันดานแม้ที่สุดต้องคบกันด้วยเวลาอย่าด่วนตัดสินใจถูกผิดนั้นเอาไว้ทีหลังพยายามใช้เวลามีเวลาเป็นเครื่องกันกรองมีเวลาเป็นเครื่องทบทวนมีเวลาเป็นเหตุที่ทำให้เราใคร่ครวญสิ่งที่ต้องว่าดีไม่งั้นดีนั้นเราก็จะเสียหลักดีนั้นเราก็จะไม่มีจุดหมายไปทางที่ดีจริงกลายเป็นดีสเปสสปะกลายเป็นดีที่ไม่มีหลักมีฐานกลายเป็นดีที่ไม่มีภูมิต้านทานกับตัวเราได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังดีจึงต้องรักษาดีจึงต้องเอาใส่ดีแล้วก็ใส่ดีเข้าไปมากๆเมื่อเราใส่ดีเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็ดีได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเหลือวิสัยไม่มีอะไรสุดวิสัยขอให้เราพยายามป้อนคุณงามความดีเข้าไปสู่ใจคนนั้นนะพยายามตั้งใจให้เห็นลักษณะของความดีที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนพอมันนิ่งลงไปใจมันเย็นลงไปแล้วมันจะรู้ว่าความดีนั้นมีลักษณะอย่างนั้นพูดดีหมายถึงพูดมีเหตุมีผลพูดดีหมายถึงพูดแล้วรักษาน้ำใจคนโดยส่วนมากไว้ได้พูดดีหลบเลี่ยงการกระทบกระทั่งคนอื่นต้องระวังหลีกเล่นและก็หลบเลี่ยงจากการกระทบกระเทือนคนอื่นอันนี้สำคัญอย่างยิ่งง่ายสะดวกสบายต้องระวังทำดีนั้นต้องเน้นว่าใหญ่คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราทำดีนั้นต้องเน้นใหญ่คนอื่นต้องเศร้าหมองเพราะตัวเราทำดีนั้นต้องเน้นใหญ่กระทบกระทั่งหรือจำเป็นต้องกระทบกระทั่งแต่ส่วนใหญ่ก็ดีได้พยายามทุกรูปแบบว่าต้องมีดีควบคุมให้อยู่การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าดีได้แล้วมันก็ดีจากสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้ดีเพราะเหตุอย่างอื่นนะมันไม่ได้ดีเพราะสิ่งอย่างอื่นนะมันจะได้ดีก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละต้องคอยระมัดระวังต้องคอยเฝ้าสังเกตดูในลักษณะอย่างนี้สังเกตไว้ในลักษณะอย่างนี้สังเกตได้ในลักษณะอย่างนี้พยายามให้ได้ดีดีแต่มันผูกพันกันถ้าศาลาดีพวกเรามานั่งก็สะดวกถ้าถนนดีพวกเราไปมาก็สะดวกถ้าที่จอดรถดีพวกเราไปมาจอดรถก็สะดวกมันเป็นความดีที่ผูกพันกันถึงบอกว่าพยายามให้เห็นลักษณะของความดีเป็นลูกโซ่ให้เข้าใจในความดีเป็นลูกโซ่ต้องรู้ละเอียดในความดีที่เป็นลูกโซ่ต้องพยายามดีนั้นถึงบอกว่าดีจริงควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดนี่ยอดดีนี่เนื้อดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามรักษาดีนั่งได้ดีนอนได้ดีเดินได้ดียืนได้ดีลักษณะอื่นใดก็พยายามรักษาดีให้อยู่แล้วอยู่ให้ได้ในความดีของตนเองเป็นหลักอ
พยายามรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ถึงจะรู้ว่าดีจริงๆมีลักษณะอย่างนี้การรักษาดีการเพิ่มดีทั้งบ่อยไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ตั้งใจมันเย็นลงตั้งใจมันสงบสงัดลงแล้วมันจะรู้โทษรู้คุณในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ละเอียดการยกฐานะขึ้นความดีก็จะปรากฏขึ้นกับใจของบุคคลนั้นพยายามรักษาดีพยายามฝังดีพูดก็ต้องระวังทำก็ต้องระวังพยายามระวังให้มากความดีนั้นต้องบอกว่าพยายามให้เห็นชัดเจนทำดีนั้นมีลักษณะอย่างไรพูดดีมีลักษณะอย่างไรแม้แต่ความคิดดีจะมีลักษณะอย่างไรของตัวเองที่ออกมาเป็นหลักเป็นฐานพยายามดูลักษณะสิ่งที่บอกว่าดีดีจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรต้องดูดีแท้นั้นมีลักษณะอย่างไรต้องรู้เพียงแต่ควบคุมการกระทำคำพูดเองไม่ได้มันคงดียากคงดีได้ยากนะเพราะความดีนี่เองนี่ทำให้เราต้องฝังอยู่ในเหตุในทานในศีลในภาวนาฝังอยู่ในความดีทุกประการที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติที่มีเวลาให้กับทุกคนโดยอาศัยคุณงามความดีด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ถึงบอกว่าอย่าทิ้งดีนะอย่าทิ้งดีต้องระวังเวลานั่งต้องระวังให้มากๆอย่ามันหลับอย่ามันเคลิ้มหายไปพยายามกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกให้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดบริกรรมอย่างไรก็ให้บริกรรมเป็นเพียงผูกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นเองเป็นคลื่นที่ทำใจเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นเองความละเอียดของตัวปัญญานั้นจะได้ความดีทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดความรอบคอบของตัวปัญญานั้นจะมีเหตุมีผลจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังดีต้องรักษาดีต้องเพิ่มดีกันเพียงแต่คิดยังไม่มีอะไรมากมายแม้เพียงแต่พูดยังไม่มีอะไรมากมายหากทำไปด้วยนั้นถึงจะมีเหตุมีปัจจัยทำให้ต้องเป็นหลักเป็นฐานสิ่งเหล่านี้ต้องระวังความดีที่เราอุตส่าห์หอบสังขารมาความดีที่เราตั้งใจได้เกิดมาความดีที่เรายังอยู่มาถึงเวลานี้พยายามไม่เห็นความจริงว่าดีมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้พยายามระวังพยายามตั้งใจที่จะรักษาดีของตนเองสิ่งที่คิดแม้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับทั่วไปก็พึงเข้าใจโดยเหตุโดยผลดังที่กล่าวมาจะทำให้รู้ว่าดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้พยายามย้ำพยายามให้หาความละเอียดของความดีของตนเองย้ำแล้วย้ำอีกดูแล้วดูอีกเห็นดีออกมาจากเจ้าของให้ได้365วันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรดีบ้างแล้ว365วันที่ยังไม่มาถึงเจ้าอะไรดีจากสิ่งเหล่านี้บ้างพยายามกำหนดไว้ในความดีของตัวเองพยายามรู้ไว้ในความดีของตัวเองพยายามเห็นไว้เข้าใจไว้ในความดีของตัวเองที่มีอยู่ต้องข้อระมัดระวังที่เราพึงตั้งใจรักษาก็คือเรื่องของความตั้งใจดีที่มีอยู่อ
อย่าเสียหลักตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจหยุดจากบาปกรรมหรือความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นความดีของใจที่มีอยู่โดยทั่วไป

แต่บางครั้งถึงบอกไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่เราตั้งใจจะฟื้นหน่อยฟื้นต่อความรู้สึกของตัวเองฟื้นต่อความตั้งใจของตัวเองฟื้นต่อความรู้สึกฟื้นต่อความตั้งใจที่มีอยู่ถึงจะได้ชื่อว่ารู้ดีเห็นดีเข้าใจดีและก็ยอมรับในคุณงามความดีที่มีอยู่ดีนั้นก็จะได้ละเอียดดีนั้นก็จะได้รอบคอบดีนั้นก็จะได้สุขุมเยือกเย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมที่ดีเป็นธรรมดีไม่ทำอย่างอื่นใดพยายามรักษาความตั้งใจดีที่มีอยู่แม้ว่าจะดูว่าลำบากยากอย่างไรก็พยายามตัดใจล่ะทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระหรือทุกวันอื่นใดที่เราตั้งใจดีเราจะเข้าใจในหลักศาสนาดีขึ้นละเอียดขึ้นเราจะแม่นยำในศาสนาดีขึ้นละเอียดขึ้นเราจะแม่นยำในศาสนาในเรื่องของความดีที่มีอยู่โดยทั่วไปเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่เราดีปีเก่าไปปีใหม่มาเราก็จะรักษาฐานะของความดีของตนไม่ได้ความดีของเราก็จะละเอียดขึ้นเพราะการดูอยู่อย่างต่อเนื่องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องทำความเข้าใจในดีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผูกดีไว้อยู่อย่างต่อเนื่องความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยความดีเหล่านี้แหละ3วันดี4วันไข้น่ะมันดียาก3วันดี4วันไข้น่ะมันดีได้ยากดีด้วยความหมายนั้นจะต้องตั้งใจสม่ำเสมอต้องมีอย่างต่อเนื่องและผูกพันประดุจว่าลูกโซ่อยู่บ้านก็ทำอยู่วัดก็ทำอยู่ที่ทำงานก็ทำแม้ที่อื่นใดที่สะดวกก็พยายามกำหนดไว้ในจิตในใจของตนเองว่าคนเรานั้นอยู่ได้โดยการเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีมียศมีเงินแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีความสุขบางทีมียศมีเงินแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีความสุขคนที่มีความสุขในชีวิตคือคนที่เข้าใจในลักษณะซึ่งกันและกันเรียกว่ารู้เขารู้เราอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นมันมีความสุขบอกไม่ถูกศึกษานิสัยอุปนิสัยและสันดานซึ่งกันและกันการทะเลาะวิวาทหรือการขัดแย้งใดๆก็จะหนักเป็นเบาๆหมดไปในที่สุดเพราะทุกคนมีจุดยืนคือความหวังดีรักดีเหมือนกันหมดความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้

พยายามเตือนกันอยู่ตลอดเวลาดีนะถ้าเรารู้นิสัยอุปนิสัยและสันดานซึ่งกันและกันเราดีเราดีได้ไม่ยากหรอกไม่ลำบากอะไรหรอกความละเอียดของตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละคอยเฝ้าดูลักษณะของความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราความละเอียดของเหตุของผลก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความรู้ความเข้าใจก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้

ซึ่งพยายามเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราต้องยอมว่าอยู่ด้วยกันสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาสมมุติให้มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกันไปมาลาครอบไปแจ้งมาแจ้งให้ทราบโดยเหตุโดยผลดังที่เข้าใจกันอยู่ความเข้าใจของตัวปัญญามันก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ละเอียดขึ้นกับความดีที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้บอกคนที่มีความละเอียดแล้วจะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองคนที่มีความละเอียดทางด้านจิตใจแล้วจะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชจะต้องระวังอยู่ตลอดแม้ที่สุดพยายามเอาตัวเองเข้าไปใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าสมแท้ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาเอาตัวของตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในแล้วทุกอย่างเราก็ดีได้ง่ายเท่านั้นแหละหน้าที่ที่เราถูกสมมติกันเราก็จะรับผิดชอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมมติให้เป็นสามีภรรยาบุตรธิดาข้าทาสบริวารเพื่อนร่วมงานอื่นใดผู้ใต้บังคับบัญชาผู้เหนือกว่าผู้บังคับบัญชาก็จะเข้าใจในละเอียดมากขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นที่มาที่ไปมากขึ้นความตั้งใจดีถ้าไม่เข้าใจในความรักซึ่งกันและกันไม่จะเข้าใจความอกเขาอกเราก็ลำบากเหมือนกันต้องพยายามศึกษานะเรื่องของความรักกันต้องละเอียดเรื่องของความรักต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจในกฎแห่งความรักไม่ได้มันก็มีแต่เรื่องมั่วๆอยู่ทุกวันนี้แหละข้าเรียกว่าหาเศษหาเกินหาเลยจนไม่มีศีล5ศีล8เป็นรั้วรอบขอบชิดต้องคอยระมัดระวังจิตใจของเราที่ว่ามันเกินกว่าสัตว์เพราะมีรั้วรอบขอบชิดมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราถึงจะได้ดีเพราะการอยู่กันได้เหตุผลคือความรักที่มีพื้นฐานของความดีอยู่กันได้ด้วยความรักอยู่กันด้วยหน้าที่อยู่กันในลักษณะอย่างนี้ได้ชื่อว่าก็อยู่ได้ด้วยความดี

ข้อปฏิบัติที่หมอต้องระวังในเรื่องของความรักถ้าอิงผิดหลักก็เสียหลักแม้แต่กราบผิดหลักก็เสียหลักนะในความเข้าใจที่มีอยู่ต้องพยายามให้ละเอียดในเรื่องของความรักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงพยายามดูแล้วดูอีกพยายามเค้นแล้วเค้นอีกว่ามันมีความจริงเป็นอย่างนี้รักดีหวังดีใคร่ดีเพื่อยังตนและสังคมให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนี่เขาเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์เป็นธรรมขาวเขาเรียกว่าธรรมขาวความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พยายามฝืนพยายามฝืนพยายามประคองดีของนั่งให้ดีนอนให้ดีเดินให้ดียืนให้ดีพูดให้ดีทำให้ดีแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนี้ที่กล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องละเอียดเขาเรียกว่าจะได้ไม่ยึดติดอยู่กับความรักจะได้ไม่ยึดติดอยู่กับความเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ยึดติดเพราะโลกสมมุติจะได้ไม่ยึดติดเพราะเราเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่บริสุทธิ์ได้เพราะเหตุเหล่านี้พยายามยังความละเอียดของตัวปัญญาจิตนั้นเวลามันสงบสงัดลงไปแล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็พุทขึ้นพุทขึ้นพุทขึ้นฉุดคิดได้คิดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสำคัญว่าอย่าขาดสติพยายามประคองสติสัมปชัญญะไว้นานๆพอทรงอยู่นานเรียกว่าฌานพอทรงอยู่นานจนละเอียดเรียกว่าปัญญาพอปฏิบัติเห็นความจริงเป็นอย่างนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจธรรมะที่เราเป็นอยู่เกิดอยู่ธรรมะที่เราได้อยู่ต้องบอกว่าปีเก่าไปปีใหม่มาถ้าเราได้ความละเอียดจากธรรมะคือเป็นคนนั่งสังเกตสังกานอนสังเกตสังกาดูรู้และสังเกตสังกาด้วยความละเอียดความดีนั้นก็จะปรากฏได้กับใจต้องคู่ทุกคนพยายามกำหนดไว้ในลักษณะของความดีนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดดีให้ทานก็ขอให้มีดีรักษาศีลก็ขอให้ได้แม้ดีเรื่องของใจแล้วภาวนาก็พยายามให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากเมื่อพยายามมากเพียรมากเจริญมากแล้วมันก็ดีได้ง่ายโดยเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว

จากความเข้าใจในลักษณะของดีรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองรับผิดชอบสิ่งที่เราถูกสมมุติไม่ว่าเราจะเป็นอะไรอย่างไรเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราถูกสมมุติให้ดีให้ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งเรามีเวลาอยู่ใกล้สิ่งที่ดีกว่าเราเนื้อกว่าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราก็พยายามสอบถามทวนถามความละเอียดของใจความชอบด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นความดีของเราก็จะมีหลักมีฐานเพียงพอจากใจที่เราเข้าใจในการอยู่ร่วมกันว่าเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวหามาใช้หามากินหามาเพื่อจำเป็นหามาทำบุญทำทานจนล่วงถึงไปถึงการเสียสละเสียภาษีอากรพยายามประคองดีพยายามสังเกตดูสังเกตไว้ในลักษณะดีอยู่ใกล้สิ่งที่ดีแล้วน่าจะได้ดีง่ายอยู่ใกล้สิ่งที่ดีแล้วน่าจะได้ดีง่ายในข้อปฏิบัติยังบอกละเอียดนั่งสังเกตนอนสังเกตเดินสังเกตยืนสังเกตสิ่งที่ทำคำที่พูดของตัวเองไม่มาจากไหนอยู่ที่ไหนก็จะต้องละเอียดกับการคบกับคนที่เราต้องคบเดินทางร่วมโทษกินถ่ายร่วมอาจารย์เดียวกันร่วมแม้ได้เหตุ

เปลี่ยนนิยาบทได้ไม่เป็นไรแม้จะกลืนน้ำลายได้ก็ไม่เป็นไรแม้แต่ลืมตาก็ยังไม่เป็นไรแม้จะเปลี่ยนจากสัมมาพุทโธสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมพุทโธหรือเป็นพุทโธพุทโธคำเดียวก็ไม่เป็นไรทั้งหมดมันเป็นเพียงอุบายปลูกใจให้อยู่เท่านั้นเองเขาเรียกว่าจูงจิตจูงใจให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นเองถ้าพอหลุดจากจุดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยอย่างวันโว่เก่าวันโว่ใหม่รถโฟกเก่ารถโฟกใหม่มันก็มีความแตกต่างกันข้อปฏิบัติจึงบอกให้ความละเอียดในสิ่งที่มีอยู่จะดูรู้ลักษณะของความแตกต่างกันพอเข้าใจในลักษณะของความแตกต่างกันแล้วมันก็ดีขึ้นทำให้เรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเรียกว่าความเป็นอยู่โดยทั่วไปปัญญามันถึงความจริงในใจแล้วมันก็วางแล้วก็วางได้ในที่สุดความมีเหตุมีผลของใจนั้นต้องละเอียด

พยายามให้ละเอียดกับสิ่งที่มีอยู่พยายามสังเกตดูดูแล้วดูอีกว่ามันอยู่ในลักษณะอย่างไรสังเกตไว้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับใจเจ้าของกายนั้นส่วนหนึ่งจิตนั้นส่วนหนึ่งต้องดูแล้วดูอีกถึงจะรู้ว่าดีนั้นมีลักษณะละเอียดอย่างนี้ถ้าเราไม่ละเอียดแล้วมันไม่รู้ว่าดีคืออะไรถ้าเราละเอียดแล้วเราจะรู้ว่าดีนั้นมีที่มามีที่ไปนั่งสังเกตนอนสังเกตยืนสังเกตเดินสังเกตแม้สิ่งที่เรานั่งกำหนดได้นอนดูได้รู้ได้เห็นได้มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพยายามเฝ้าดูในลักษณะของความจริงที่มันเกิดอยู่กับตัวเราเช่นเรารับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองเรายอมรับว่าเราอยู่กับสิ่งที่ดีย่อมได้สิ่งที่ดีเราเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเราทุกขณะเราจะได้ไม่มัวเมาเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่เก้อเขินเราจะได้ตัวทำตัวเราให้เกิดการยอมรับว่าตัวเรานั้นพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะจากพร้อมที่จะตายในทุกเรื่องทุกอย่างโดยความหมายถึงต้องระวังต้องสังเกตเหตุผลของการอยู่อย่างทุกวันนี้คือเราอยู่อย่างคนที่มีกฎมีเกณฑ์อยู่อย่างคนที่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่เราก็ได้ดีง่ายขึ้นเราพยายามละง่วงเราก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถเมื่อยเราก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถแม้จะดูลักษณะอย่างไรเราก็ปรับเปลี่ยนในทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญว่าปรับเปลี่ยนแล้วต้องรู้ชัดเห็นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดแม้เคยกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นหากถนัดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนความหมายของความเข้าใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรงอยู่ได้นานๆเรียกว่าฌานอยู่ได้นานๆเรียกว่ากลายเป็นญาณพออยู่ได้นานๆแล้วกลายเป็นอภิญญาฝึกจนเกิดความเข้าใจแล้วกลายเป็นตัวปัญญาล้วนๆแล้วปัญญาสมาธิปัญญาสมาธิมีลักษณะรู้พร้อมรู้ได้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดอะไรก็รู้ได้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างฟังเสียงปุ๊บเข้าใจปั๊บว่าเสียงนั้นมาจากอะไรเสียงนั้นทำไมต้องเกิดขึ้นตาดูรูปปุ๊บเข้าใจปั๊บว่าเสียงนั้นรูปนั้นมีลักษณะอย่างไรตาได้ดูรูปหูได้ฟังเสียงแล้วมันเกิดการยอมรับได้ทันทีว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีอะไรเป็นที่มาที่ไปกับสิ่งเหล่านั้นความละเอียดของตัวปัญญานะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญานะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกรักษาดีของเราได้เอาดีเราอยู่เวลาปฏิบัติถึงบอกเป็นง่ายเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าทำจริงๆแล้วมันง่ายจิตมันรวมตัวลงไปได้แล้วมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตในใจเจ้าของว่าอ๋ออย่างนี้เองรวมพ่อเอาเสียงมาเป็นอารมณ์บ้างรวมพ่อเอารูปมาเป็นอารมณ์ของใจบ้างรวมพ่อเอาสิ่งที่มีอยู่มาเป็นอารมณ์ของใจบ้างสำคัญว่าให้มันอยู่ให้มันรู้ชัดเห็นชัดให้มันเข้าใจชัด

0: มันอยู่รู้ได้เข้าใจชัดให้มันอยู่รู้ได้เข้าใจชัดความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับใจผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเหตุผลของใจมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงทรงไว้ซึ่งคำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของใจก็จะได้มาซึ่งเหตุและผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญานั้นย้ำถึงความมีเหตุมีผลปัญญานั้นย้ำถึงความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนปัญญานั้นย้ำถึงความจริงของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปความมีเหตุมีผลของใจก็จะละเอียดขึ้นอย่างนี้ความเป็นศีลเป็นธรรมของใจก็จะละเอียดขึ้นอย่างนี้รอบคอบอย่างนี้สุขุมอย่างนี้เยือกเย็นอย่างนี้นั่งก็รู้ได้นอนก็รู้ได้ยืนก็รู้ได้เดินก็รู้ได้แม้แต่นอนก็เกิดความรู้ขึ้นในใจเจ้าของได้ว่านี่คือธรรมนี่คือศาสนานี่คือความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเรามันเข้าใจถึงธาตุแท้ที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรแล้วมันตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรความหมายความละเอียดของใจนะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความหมายความละเอียดของใจมันเกิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ปัญญานะมีเหตุมีผลกับการที่ต้องรับผิดชอบปัญญานะมีเหตุมีผลกับการที่ต้องรับผิดชอบตัวเองมาก็รับผิดชอบตัวเองอยู่ก็รับผิดชอบตัวเองไปก็รับผิดชอบตัวเองจะอยู่ไม่อยู่จะมาไม่มาจะไปไม่ไปมันก็เกิดการรับผิดชอบตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นความมีเหตุมีผลของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งถามว่าอะไรเป็นฌานอะไรเป็นญาณอะไรเป็นอภิญญามันก็มีความรู้เบ็ดเสร็จในตัวของมันว่าสิ่งที่รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยความละเอียดของใจนั่นแหละคือสิ่งที่กล่าวว่าความสมบูรณ์แล้วของสติปัญญารูปฌานรูปฌานก็ปรากฏด้วยลักษณะอาการเป็นอย่างเดียวกันหากความละเอียดของตัวปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏได้ลักษณะอย่างเดียวกันสังเกตได้ที่เรานั่งได้นานนอนได้นานเดินได้นานยืนได้นานแล้วก็ทนได้นานๆแล้วมันจะมีความแตกต่างเหมือนฟ้ากับดินว่ามันอยู่ตรงนี้แหละทนถึงที่สุดแล้วความมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างตาดูจนชัดเจนหูฟังจนชัดเจนใจรับรู้จนวิเคราะห์วิจารณ์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ได้หมดแล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นเพราะอะไรถึงบอกถ้าเรารับผิดชอบการกระทำของเราถ้าเรารับผิดชอบคำพูดของเราเราก็จะสบายแล้วเราจะได้มีกังวลเรื่องอื่นมากถ้าเราอยู่ใกล้กับคนที่รู้มากกว่าเราอยู่ใกล้กับคนที่เข้าใจเราเราจะมีความสุขที่สุดเราจะมีความสุขที่สุดเพราะธรรมดาคนเรานั้นมันคิดมากอยู่แล้วถ้าอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ยังมีโอกาสที่จะไม่เสียหลักแม้จะเลยจะขาดก็ไม่เป็นไรแม้จะขาดจะเลยก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเมื่อเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าสุขที่สุดคือคนที่เข้าใจเราเราเข้าใจคนเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราว่าอ๋ออย่างนี้เองมันเป็นความอัศจรรย์เฉพาะตัวว่าถ้าเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วมันมีความสุขบอกไม่ถูกแม้ว่าเราจะคิดอะไรทำอะไรมันก็มีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้ถึงพยายามอยู่ใกล้กับคนที่มีความรู้มากกว่าเราความประพฤติดีมากกว่าเราแม้ที่สุดถ้าอยู่ใกล้กับพระอริยบุคคลได้พระพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ได้ยิ่งจะต้องอยู่ทุกเวลาเพราะเรื่องของเหตุของผลนั่นเป็นเรื่องของการอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกอยู่ได้นะอยู่ได้เพราะการมีความรักถ้าไม่มีความรักมันอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่เราจำกัดความรักเข้าใจในความรักและยอมรับความรักว่ามันคืออะไรว่าควรจะทำอย่างไรสามีภรรยาบุตรดาครูอาจารย์ศิษย์การอยู่ร่วมกันจะต้องเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งเป็นอดีตส่วนหนึ่งเป็นปัจจุบันเราก็พยายามแยกแยะออกว่าควรวางไว้ในลักษณะอย่างไรความละเอียดของการอยู่ร่วมกันก็จะมีเหตุมีผล คำว่าฉลาดแหลมคมกับการอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขสุขเพราะได้ดูรูปสุขเพราะได้ฟังเสียงสุขเพราะได้อยู่ใกล้สุขเพราะได้รับรู้สิ่งนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากใจเหตุผลก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าให้เข้าใจในความรักให้มีขอบมีเขตให้มีฐานะที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลในอันที่จะได้มาซึ่งความรักที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อตัวปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วมันก็ยอมรับที่มีอยู่ว่าเราเนี่ยมันถูกโลกสมมุตินะให้เป็นหญิงเป็นชายมีหน้าที่แตกต่างกันไปมีงานแตกต่างกันไปเราก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ให้รอบครอบละเอียดและสุขุมเราก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ให้รอบครอบละเอียดและสุขุมปัญญาของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ปัญญาของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้รอบครอบละเอียดสุขุมกับสิ่งเหล่านี้พอเรามีปัญญาแล้วสามีภรรยาบุตรธิดาศิษย์อาจารย์ในการถูกสมมุติเราก็พยายามทำตัวเราให้กลมกลืนให้ดูงามง่ายสะดวกสบายตาได้รู้รูปก็เกิดการยิ้มแย้มแจ่มใสใจถึงใจจิตถึงจิตความรู้สึกมันก็มีความสุขด้วยการได้ดูได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้มันก็มีความสุขแล้วก็ปรับตัวเองได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นเนนเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็รู้ฐานะเมื่อเป็นเนนเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิการู้ฐานะแล้วความเข้าใจมันก็ดีขึ้นความละเอียดมันก็ดีขึ้นความรอบคอบมันก็ดีขึ้นความมีเหตุมีผลมันก็ดีขึ้นความเข้าใจน่ะมันดีขึ้นความเข้าใจน่ะมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความรู้ความเข้าใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จิตใจที่หนักแน่นโดยศีลโดยธรรมจิตใจที่หนักแน่นโดยเหตุโดยผลปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราทุกคู่ทุกคนปัญญามันก็จะเกิดได้โดยเหตุโดยผลกับเราทุกคู่ทุกคนความละเอียดนั้นมีลักษณะเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเราอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขความสบายสังคมนี้อยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกรักษาดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดก็ละชั่วสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลาไม่จิตขุ่นมัวไม่จิตเศร้าหมองพยายามตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้รู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดของตัวเราความละเอียดของจิตมันก็จะเกิดขึ้นความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่หลงสมมุติแล้วเราก็จะได้ไม่หลงหน้าที่ที่เราต้องถูกรับผิดชอบแม้ที่สุดความรอบคอบละเอียดในการอยู่ร่วมกันก็จะรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้นิสัยอย่างนี้อุปนิสัยอย่างนี้สันดานอย่างนี้โทษเถอะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันมันก็จะตายใจแล้วก็ยอมซึ่งกันและกันเมื่อยอมซึ่งกันและกันแล้วความมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรายอมกันด้วยความเข้าใจยอมกันด้วยเหตุด้วยผลยอมกันด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมันก็จะมีความสุขที่บอกไม่ถูกเหมือนกัน
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมเซี่ยงไฮ้และหางโจวระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569หนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและวัฒนธรรมสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ารุกเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างสื่อมวลชนไทยและจีนจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนณนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง11กันยายน2569โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมเดินทางจำนวน14คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมสื่ออัจฉริยะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการประชาสัมพันธ์ระดับสากลจากนโยบายเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อมวลชน โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นหัวหน้าคณะและนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เป็นรองหัวหน้าคณะตลอดระยะเวลา6วันคณะศึกษาดูงานมีกำหนดการและกิจกรรมที่เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติทางด้านการสื่อสารยุคใหม่ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิเข้าพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเซี่ยงไฮ้มีเดียกรุ๊ปและเยี่ยมชม Oriental Media City โครงการเมืองสื่ออัจฉริยะขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่นอกจากนั้นคณะสื่อมวลชนมีกำหนดเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เมืองหางโจวเพื่อเยี่ยมชมเจ้อเจียงมีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยสื่อสารเจ้อเจียงบริษัทดีฟโรบอติกผู้นำด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเยี่ยมชมวิถีเกษตรกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทฮันส์เวอร์มัชชะหมู่บ้านเสี่ยวกู้เฉิงและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนอย่างแท้จริงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านสื่อมวลชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เสริมสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งและขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม
2: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441ปรึกษาข้อสงสัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลินบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครยะลาคว้าอปท.บริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ประเภทดีเลิศรับ4ล้านบาทชูศักดิ์ยาอวดโฉมทำเนียบรัฐบาลเทศบาลนครยะลาตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารงานภาครัฐคว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ประเภทดีเลิศพร้อมรับเงินรางวัล4ล้านบาทโดยมีนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเข้ารับมอบรางวัลจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพิธีซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การบริหารราชการท้องถิ่นที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองตามแนวทางธรรมาภิบาลสมัยใหม่ไฮไลท์สำคัญในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เทศบาลนครยะลาได้นำสักิยาแบรนด์ผ้าและแฟชั่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของเมืองยะลาสู่เวทีระดับประเทศโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นิโคเลระเด่นอาหมัดศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักของแบรนด์มาร่วมสร้างสีสันด้วยการวาดภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าแบบสดๆถ่ายทอดลวดลายบรรยากาศสวนขวัญเมืองสถานที่สำคัญของนครยะลาท่ามกลางความสนใจของผู้เข้าร่วมงานนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญระบุว่าความสำเร็จและเงินรางวัล4ล้านบาทในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานภาคีเครือข่ายชุมชนและประชาชนชาวนครยะลาทุกคนโดยเทศบาลเตรียมงบประมาณและความสำเร็จดังกล่าวไปต่อยอดการยกระดับบริการสาธารณะนวัตกรรมท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนครยะลาเมืองแห่งความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนคิดจะติดสติ๊กเกอร์รถต้องระวัง
15: อ้าวลุงสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรหรอ
14: สวัสดีจ้าลุงจะมาติดสติ๊กเกอร์รถทั้งคันนะจ้าอาจจะต้องทำยังไงบ้างเหรอ
15: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับลุงเลือกสติ๊กเกอร์ได้เลยและเดี๋ยวลุงทิ้งรถไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรบอกให้มารับ
14: สีเดิมลุงอ่ะเป็นสีขาวนะลุงอยากเปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านให้มันดูหรูหราน่าค้นหานิดนึงนะ
15: ได้ครับแต่ลุงอย่าลืมไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกด้วยนะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกับที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่ง
14: อุ้ยไม่เป็นไรหรอกจะไปแจ้งทำไมให้เสียเวลายังไงก็ยังเป็นรถคันเดิมของลุงนั่นแหละ
16: ไม่ได้นะคะลุงการติดสติ๊กเกอร์หรือการทำสีรถจนทำให้สีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกับที่จดทะเบียนแจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบมีความผิดตามกฎหมายค่ะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองค่ะ
14: อ้าวเหรองั้นติดเสร็จแล้วลุงจะรีบไปแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกเลยจ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลัง25อำเภอและภาคีเครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและ PM 2.5 เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570เพื่อนำผลการดำเนินงานและบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2569มาทบทวนและพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับปี2570ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์และนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงชุมชนพร้อมกำหนดมาตรการแนวทางตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนครอบคลุมการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทั้ง25อำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนสำหรับผลการดำเนินงานในปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบจุดความร้อนจำนวน 11,023 จุดขณะที่ค่าเป้าหมายอยู่ที่ 4,644 จุดคิดเป็นร้อยละ42และมีพื้นที่เผาไหม 1,529,400 ไร่จากค่าเป้าหมาย97,104 ไร่คิดเป็นร้อยละ59ขณะที่จำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่53วันลดลงจากเป้าหมาย11วันหรือคิดเป็นร้อยละ17ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในช่วงสถานการณ์มีจำนวน 3,706 ครั้งลดลงจากกลุ่มเป้าหมาย 15,32 ครั้งคิดเป็นร้อยละ74โดยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่าทำได้ยากประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองการนำข้อมูลและบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการรับมือปัญหาในปี2570ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังมุ่งสร้างความเข้าใจและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจังหวัดสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ในปี2570ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงการควบคุมไฟป่าการลดการเผาในพื้นที่เกษตรการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสนับสนุนการทำงานตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนประกายพฤกษ
10: ์สีสวัสดิ์ไปไหนมาจ๊ะ
11: ไปสำรวจรอบๆบ้านเผื่อจะมีหนูมารบกวนกัดข้าวของที่บ้านเรา
10: ฉันก็ไปตรวจดูแล้วเหมือนกันเรียบร้อยดี
11: เห็นดาวนั่นไหมสดใสจังนะ
10: ดาวอะไรมาขึ้นตอนเช้า
11: ดาวประกายพฤกษ์ไงจ๊ะขึ้นตอนเช้าเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดหรือจะเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
10: ้ดวงเดียวกันมีสองชื่อหรอ
11: ใช่ดวงเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ก็ได้ดาวพระศุกร์ก็ได้ชื่อดาวประกายพฤกษ์ประกายแปลว่าดาวพฤกษ์แปลว่ารุ่งเช้าประกายพฤกษ์จึงแปลว่าดาวรุ่งคือดาวที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา